0: โดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณต่อได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ความคืบหน้าคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธครบมือก่อเหตุลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อกลางดึกจนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อและรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42สามารถควบคุมตัววัยรุ่นต้องสงสัยได้จำนวน2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งขยายผลความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: โยมิฟเคเจช่านักวิ่งระยะไกลทีมชาติเอธิโอเปียสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ให้กับวงการกรีฑาโลกหลังทำลายสถิติโลกวิ่งฮับมาราธอนในการแข่งขันที่กรุงบูโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาด้วยการทำเวลาดีที่สุด56นาที51วินาทีหรือเฉลี่ยเพซ 2.41 นาทีต่อกิโลเมตรทั้งนี้สถิติใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทำลายสถิติโลกเดิมของเจคอบกิลิฟโมนักวิ่งชาวอูกันดาซึ่งเคยทำไว้57นาที20วินาทีที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสด้วยความเร็วที่น้อยกว่าถึง29วินาทีพร้อมกับมาครองตำแหน่งเจ้าสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกมมันเดย์ไนท์ฟูแลมเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์แพ้เชลซี 2-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าเสมอเลบันเต้ 0-0 มาลาก้าเสมอลาคอรุญญา 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซเรอาอิตาลีโบโลญญาแพ้ลาซิโอ 0-1 โรม่าชนะฟิโอเรนติน่า 4-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสกิวิเซนชนะคาสเปีย 2-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ250คะแนนรายการวินสตันซาเลมโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายมาร์ตินแดมจูเนียร์นักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ92ของโลกชนะอเดลลาเซลไบอีคู่แข่งมือ256ของโลกจากจอร์แดน2เซตรวด6-4และ7-6ไทเบรก7-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: แม้ว่าวันนี้จะเหนื่อยยากแค่ไหนแต่อย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณในทุกความมุ่งมั่นที่สามารถฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ทัพบกต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสตรวจเยี่ยมกองทัพบกมอบนโยบายเสริมขีดความสามารถสื่อสารเชิงรุกรับมือภัยความมั่นคงรอบด้านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางช่วงกันยายนถึงตุลาคม2569บูรณาการข้อมูลเรียลไทม์แจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมระดมกำลังรับมือ24ชั่วโมงกองทัพบกสนับสนุนกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีถกฝ่ายความมั่นคงแก้ปัญหาไฟใต้ก่อนประชุมครม.วันนี้เตรียมนำภาพรวมความเห็นหลายฝ่ายมาพิจารณาคาดได้แนวทางแก้ปัญหาในทิศทางที่ดีจีนเลื่อนส่งช้างเอ๋อ7สำรวจดวงจันทร์ชี้ประเมินรอบด้านยังทำไม่ได้ตามกรอบเวลาอิหร่านประกาศพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่กว่า 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังสงครามกระทบภาคพลังงานพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับวันนี้ก็อยู่เป็นทีมงานรายการแล้วก็พูดคุยมีหลากหลายเรื่องราวข่าวสารเลยทีเดียวครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: กับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับแล้วก็มีคุณสุรศักดิ์นะครับรับฟังจากภูเก็ตทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยทีเดียวครับ
0: ครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีนะครับคุณโอ๊ตไฮโรด้วยนะ
1: ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับคุณลาวโขงเจียมเนี่ยก็ทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับแล้วก็ทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะครับบทเพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังตอนต้นรายการนี้นี่คุณดวงกมลมาบอกแล้วนะฮะเป็นบทเพลงพลังไทยพลังใจใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีหรือเปล่า
1: ใช่ครับพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงนะครับ
0: ครับ
1: ท่านก็เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้จริงๆก็อยากจะส่งกำลังใจนะครับไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนผ่านทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยกันครับ
0: ครับทักทายคุณสุจิตคุณหาดทรายสายลมด้วยนะครับทักทายมาในขณะนี้ครับมาฟังเรื่องราวข่าวสารจากกองทัพบกในเช้ากันในเช้าวันนี้กันนะครับเป็นที่ชื่นชมถึงความต้องเรียกว่าอะไรความเท่ไหม
1: ใช่
0: ชุดพิธีการ
1: นะครับ
0: สำหรับทีมนักกีฬาไทยนะครับที่จะสวมในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับครั้งที่20
1: คร
0: ับซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นี้เป็นชุดของแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งรับหน้าที่ออกแบบชุดพิธีการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวครับ
1: ครับก็ตามที่ปรากฏทางเพจ Army Radio เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับอาจารย์สุธีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์กันมากผมไปอ่านคอมเมนต์จี้จังเลย
0: เป็นยังไงอ
1: าจารย์บอกว่าหลายคนบอกว่าบอกลาชุดกีฬาอบต.ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอเออแต่ก็ดูดี
1: เป็นสากลมากๆ
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหหลายคนหลายท่านเนี่ยอยากได้หมวกอย่างนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: นะหมวกนี่ก็มีดีเทลด้านหลังอีกนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับซึ่งก็บอกว่าหัวใจสำคัญของชุดพิธีการในครั้งนี้นะครับก็คือการอยู่ที่การนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลโครงการหมู่บ้านยั่งยืนภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครเอามาผสมผสานกับผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตรงนี้นะครับสะท้อนถึงภูมิปัญญาแล้วก็งานหัตถศิลป์ไทยที่ก็เกิดจากความอดทนนะครับความประณีตแล้วก็ทักษะของช่างทอในทุกขั้นตอนตั้งแต่การย้อมครามเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของวัสดุธรรมชาติไปจนถึงเรื่องของการทอมือครับ
0: ครับความพิเศษของผ้าดอนกอยก็คือแต่ละผืนที่มีลวดลายแล้วก็เฉดสีแตกต่างกันตามกรรมวิธีแล้วก็ฝีมือของช่างทอนะครับก็บอกว่าไอเดียเนี่ยเปรียบเสมือนกับนักกีฬาแต่ละคนที่มีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เมื่อทุกคนมารวมกันภายใต้ธงชาติไทยความแตกต่างเหล่านั้นก็ล้อมเป็นพลังเดียวกันสอดคล้องกับแนวคิดThe Art of Unity ได้อย่างลงตัวเลยครับ
1: ครับก็สำหรับชุดพิธีการนะครับได้รับการออกแบบสำหรับนักกีฬาทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับเป็นเครื่องแบบ4ชิ้นด้วยกันก็จะมีเสื้อสูทนะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวก็คือเสื้อที่อยู่ด้านในนะฮะมีกางเกงขายาวแล้วก็มีเนคไทครับเสื้อสูทเนี่ยตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือนะครับถ่ายทอดซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีซึ่งเป็นแบรนด์เนี่ยนะฮะในรูปแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าพร้อมกับรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยแล้วก็มีกระตุมพิมพ์โลโก้แบรนด์ครับ
0: ส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวออกแบบด้วยปกทรงยาวปลายแหลมพร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวแล้วก็สายสัมพันธ์ของ2วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นขณะที่กางเกงขายาวใช้ผ้าสูทสากลสีเดียวกับเสื้อนะครับโดยเพิ่มเติมรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกปรับขนาดเอวแล้วก็ตกแต่งด้วยโลโก้นกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นี้ด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเน็กไทที่ผูกปมไดมอนด์น็อกเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของสิริวรรณวรีที่จะช่วยเสริมแล้วก็เติมเต็มลุคให้มีความสง่างามแล้วก็เป็นทางการนะครับขณะเดียวกันยังคงความร่วมสมัยและความคล่องตัวที่ก็เหมาะสมกับนักกีฬาครับ
0: ครับชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026จึงไม่ได้เป็นแต่เพียงเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวแทนของเรื่องราวความเป็นไทยที่ก้าวสู่เวทีสากลผ่านการผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัยงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยครับ
1: ครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยสักประมาณอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะครับที่มีการเปิดตัวคอลเลกชันเนี่ยนะครับที่มีการนักกีฬาต่างๆได้มีการเผยภาพออกมานะฮะก็สร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างในเรื่องของความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับหลายคนก็เข้าไปชื่นชมอาจารย์เพราะว่ามีในส่วนของนักกีฬาที่ก็เป็นขวัญใจแฟนๆกีฬาหลายคน
0: เป็นที่รู้จัก
1: เป็นที่รู้จักนะครับออกมาใส่ไม่ว่าจะเป็นคุณวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณบีมพิชยากกรำนักตบลูกยางสาวไทยนะครับรวมถึงอีกหลายคนนะครับที่ได้มีการถ่ายแบบในชุดพิธีการเนี่ยแล้วก็มีการเผยแพร่เป็นภาพปรากฏออกมาสวยมากนะครับ
0: ที่เห็นนี่คุณเทนนิสด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีพระองค์หญิงสิริวรรณเนี่ยนะครับพระองค์ก็ร่วมถ่ายแบบกับในส่วนของนักกีฬาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามให้กำลังใจกันครับคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคม2569ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็ร่วมรับชมพิธีการเปิดนะครับซึ่งนักกีฬาก็จะใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเรารวมคว้าเหรียญรางวัลที่ดีมากที่สุดจากการแข่งขันนี้ด้วยครับ
0: ครับคุณผู้ชมบอกว่าสวยสง่างามงดงามมากเลยนะครับ
1: สวยจริง
0: ๆสวยจริงๆนะครับมาดูเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและก็กำลังพลของกองทัพบกนะครับได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพบกนะครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติก่อนที่จะร่วมพิธีสำคัญภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีพิธีถวายบรมราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับที่ห้องพระบารมีปกเกล้านะครับพิธีวางพวงมาลาณกำแพงอนุสรณ์ของกองทัพบกพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณด้านหน้าหอประชุมกิตติกจรจากนั้นก็ร่วมฟังการบรรยายสรุปภารกิจและการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ระบุว่านะครับเป็นโอกาสอันดีของกองทัพบกที่ได้รับเกียรติให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสในการรับทราบภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพบกแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการรับมอบนโยบายและก็แนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนครับ
1: ครับแล้วก็จากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้แนะนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกตั้งแต่ส่วนบัญชาการจนถึงหน่วยระดับภูมิภาคของกองทัพภาคทั้ง1ถึง4เนี่ยนะครับพร้อมกับมีการชมวิดีทัศน์สรุปการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่สำคัญของกองทัพบกเรียนให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็คณะได้รับทราบซึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมกองทัพบกที่ดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกสถานการณ์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ท่านก็ขอบคุณไปยังในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยนะครับที่ในส่วนของกองทัพบกเราก็ให้การสนับสนุนมาได้ดีโดยตลอดเนี่ยนะฮะตลอดจนความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ภัยพิบัติพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน่วยทหารที่มีความพร้อมในการปฏิบัติทุกภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ยังได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกโดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างและขีดความสามารถด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความเหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับภารกิจและก็ภัยคุกคามในปัจจุบันนะครับเช่นการก่อสร้างศูนย์ป้องกันอากาศยานไร้คนขับรวมทั้งการพิจารณาเสนอรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเสริมสร้างขีดความสามารถและรักษาระดับความพร้อมรบในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารเข้ามามีบทบาทต่อภารกิจด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารเชิงรุกโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารในรูปแบบรวมการเป็นหนึ่งเดียวรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์มากกว่าการตั้งรับซึ่งกำลังพลทุกระดับต้องตระหนักรู้แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนลดความตื่นตระหนกตลอดจนป้องกันและลดผลกระทบจากข้อมูลบิดเบือนที่อาจจะส่งผลต่อสังคมในวงกว้างครับ
1: ครับแล้วก็หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะครับทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับมีการตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วก็ร่วมกันแถลงผลการตรวจเยี่ยมนะครับกองบัญชาการกองทัพบกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมได้มีการถ่ายทอดคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านกล่าวถึงว่าการกลับมาที่กองทัพบกเนี่ยด้วยความรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับเปรียบเสมือนกับการได้กลับมาบ้านแม้ว่าวันนี้จะต้องมาปฏิบัติภารกิจในเครื่องแบบของข้าราชการทางการเมืองแต่ก็เป็นความเป็นทหารเนี่ยของท่านท่านบอกว่ายังคงอยู่เสมออาจารย์สุธีครับนะฮะพร้อมกับกล่าวว่าสีเขียวที่ยังติดหนังหัวผมอยู่อันนี้คือโค้ดเวอร์คำพูดท่านมาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็จะในส่วนของก็ยังอยู่ตลอดไปแล้วก็ยืนยันความเชื่อมั่นในกองทัพบกแล้วก็กำลังพลซึ่งเป็นอาชีพที่พร้อมเสียสละเพื่อประเทศชาติเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตท่านบอกอย่างนี้ครับ
0: ครับอีกตอนหนึ่งท่านก็จะพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามว่าไม่ได้มาจากชายแดนหรือกำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะ บางทีภัยคุกคามนี้อาจจะมาจากจอมือถือในมือของประชาชนเองก็ได้นะ
1: รูปแบบใหม่นะคร
0: ับ ใช่ครับทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้รับแล้วก็เป็นผู้ส่งสารขณะที่ข้อมูลไม่ได้รับการตรวจสอบแพร่กระจายส่งต่อข้อมูลก็อาจจะส่งผลต่อความวุ่นวายหรือความเป็นไปของสังคมได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ฝากเตือนฝากดูแลในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคร
1: ับ ครับก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะโพสต์อะไรนะครับก็ขอให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้อะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแล้วก็ลดความสับสนที่มันอาจจะสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองครับ
0: ครับขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับความรู้เท่าทันข้อมูลและดิจิทัลนะครับเพื่อให้สามารถรับมือกับข่าวปลอมภาพหรือว่าเสียงปลอมจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การหลอกลวงทางสังคมแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการนะครับให้กำลังพลรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลใดอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจและต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อพบข้อมูลที่น่าสงสัยโดยย้ำว่าความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยประชาสัมพันธ์หรือหน่วยไซเบอร์เท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบของกำลังพลทุกนายคร
1: ับ ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสรุปหลักสำคัญท่านบอกไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าข้อมูลต้องจริงคนต้องรู้เท่าทันแล้วก็การสื่อสารต้องนำสถานการณ์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนอันนี้น่าจะพูดกับในส่วนของหน่วยต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ลดพื้นที่ของข่าวปลอมรวมถึงข้อมูลที่บิดเบือนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเนี่ยพี่น้องเมื่อสื่อออกไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเชื่อถือได้เนี่ยนะฮะท่านก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ครับเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับเช่นระบบอากาศยานไร้คนขับระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสงครามอิเล็กทรอนิกส์สงครามไซเบอร์การเข้ากรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวนรวมถึงการปฏิบัติการในมิติข้อมูลข่าวสารล้วนส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการทางทหาร
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศต้องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาต่างๆการซ่อมบำรุงการต่อยอดเทคโนโลยีภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงเนี่ยนะครับให้ดำเนินการเต็มที่เลยแล้วก็เพื่อให้กำลังพลสามารถที่จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็เต็มขีดความสามารถก็ต้องมาจากการฝึกอันนี้เนี่ยนะครับก็เมื่อเกิดสถานการณ์ปุ๊บนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะ มาพึ่งในส่วนของกองทัพบกได้นะครับในส่วนของกองทัพได้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆอันนี้ก็เกิดจากการฝึกให้มีความพร้อมมากที่สุดนั่นเองครับ
0: ครับมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ต้องมีความสามารถในการใช้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับจึงจะได้เกิดประโยชน์นะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดโอ้โหก็ยังคงมีเป็นรายวันเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพได้จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่3206กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ได้ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33ได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านนามะอื้นตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินทางเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศหน่วยจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: กลุ่มขบวนการได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะครับจนเกิดการปะทะอยู่ประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงครับฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นก็ปลอดภัยเนื่องจากเป็นยามวิกาลทัศนวิสัยจำกัดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ไม่ชัดเจนนักหน่วยจึงได้จัดกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ
1: แล้วก็เวลาต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการปะทะแล้วก็เมื่อมีการแสงสว่างเกิดขึ้นก็คือเช้าเนี่ยนะฮะเขาก็เข้าไปดูในพื้นที่เกิดเหตุกันอีกครั้งหนึ่งคุณฟังครับก็พบกลุ่มขบวนการที่มีการปะทะกันเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับขบวนการเนี่ยเสียชีวิต2ศพด้วยกันนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเขาไปเจอกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังเนี่ย4กระสอบคุณฟังข้างในนะครับก็พบยาบ้านะครับจำนวนทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย600,000เม็ดอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังเยอะนะฮะ600,000เม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุก็มีอาวุธปืนลูกซองปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยตกอยู่ในพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งด้วยก็มีการรวบรวมของกลางทั้งหมดนะครับส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เห็นก็รู้แล้วก็พบความเป็นไปในสังคมในลักษณะอย่างนี้เตือนบุตรหลานด้วยนะอย่าไปเกี่ยวข้องเลยจบไม่สวยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่สวย
0: นะครับ
1: สักรายหนึ่ง
0: ไม่ตายก็ติดคุก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไม่มีความสุขโดยเฉพาะคนในครอบครัวเรียกว่าหลับไม่เต็มตาเต็มตื่นอ่ะนะครับมีคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของยาเสพติดนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูของทัพภาคที่4นะครับเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับท่านไม่ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยท่านลงพื้นที่ติดตามเหตุลอบวางระเบิดภายในร้านสะดวกซื้อในตำบลบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีพร้อมกับประสานเยียวยาพนักงานผู้ประกอบการหลังจากที่ถูกคนร้ายเผาจนร้านค้านี่ไหม้วอดทั้งหลังเลยนะครับแม่ทัพภาคที่4ก็เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจพนักงานที่ต้องหยุดงานกระทันหันยืนยันภาครัฐพร้อมเร่งประสานการเยียวยาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับ
1: ครับก็ขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกันอยู่เนี่ยนะครับในการเข้าระงับเหตุคนร้ายก่อเหตุร้านสะดวกซื้อนะครับที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยนะครับก็มีการส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อแล้วก็รถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายนะครับภายหลังจากการเกิดเหตุโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42เขาสามารถควบคุมตัววัยรุ่นต้องสงสัยได้2รายด้วยกันซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งขยายผลความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายืนยันว่าเขาปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญรวมทั้งยึดหลักกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนด้วยในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าอันนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยพบความผิดปกติก็แจ้งได้เลยที่สายด่วนกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าหมายเลข1341 1341แจ้งได้นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับก็เป็นการผนึกกำลังนะครับฝ่ายปกครองทางทหารตำรวจยกระดับความมั่นคงตลอดตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย184กิโลเมตรครับ
1: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของชุดปฏิบัติงานแผนกำหนดจุดของคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขาได้ดำเนินการจำลองพื้นที่จริงนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับบริเวณกรมฐานราบที่11รักษากรมฐานราบที่11มหาดเล็กราชวัตรรักษาพระองค์นะครับเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยให้มีเส้นทางแล้วก็ ในส่วนของการเดินทางเนี่ยใกล้เคียงกับสถานที่จริงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของกำลังพลในริ้วขบวนก่อนถึงพระราชพิธีในห่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้ครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับที่เข้าร่วมซักซ้อมอย่างหนักเลย
1: ถูกต้องครับ
0: เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมเพรียงนะครับโดยจำลองสถานที่ให้มีระยะทางเท่ากับสถานที่จริงนะครับอย่างเช่นถนนมหาราชความยาว11เมตรถนนท้ายวางความยาว 9.8 เมตรแล้วก็ถนนสนามชัยความยาว15เมตรเป็นต้นนะครับ
1: ครับและนี้ก็นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเวลาหมดลงคงต้องล่ำลากันแล้วครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3, 2, 1, 0 ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด300เพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จับตาครม.เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านรวมถึงการยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและปปช.เปิดแถลงประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นรวมทั้งอีกหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทพร้อมช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจับตาการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 13 นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงข่าวการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำเนียบรัฐบาลและติดตาม14นาฬิกาสำนักงานปปช.แถลงข่าวประเด็นการทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกับมารดานายสามารถและนายวรัตพลหรือบอสพอลอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินจำนวน 2,500,000 บาทโดยจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธอีกคดีในเวลาเดียวกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรคดีที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในเวลา 9:30 น.ศาลฎีกานัดไต่สวนพยานครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลจดสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
4: และเมื่อเวลา 21:10 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ความลึก10กิโลเมตรบริเวณพื้นที่ทะเลบันดาประเทศอินโดนีเซียศูนย์กลางอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ 3,753 กิโลเมตรไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเหตุผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต
6: ์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
3: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: อันยังเซลชอนนึนบุโกซิมิดาเด
5: อ
4: ันยังเซล
6: สวัสดีครับ
5: เอ้ยอะไร
4: โอ
5: ้
4: ภาษาใต้เลยหรอ
6: สวัสดีครับ
5: มันไปโดนเกาหลีเบียดบางหรือว่าโดนเกาหลีลุกอาณาเขตอธิปไตยของความเป็นไทยในตัวคุณทำไมถึงแบบมีเชื้อเกาหลีมา
4: คือต้องบอกว่าไปถ่ายงาน Mr. International Korea มาในฐานะเมนสปอนเซอร์ที่เกาหลีกับแบรนด์ Herb Girl X Mr. International Korea ก็อยู่ในกองค่อนข้างที่จะทำงานหนักมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบทำงานกับผู้ชาย30คน
6: โอ้โหเหนื่อยนะดู
4: เหนื่อยมากเลยอันยังซิมิกาเลยอะฮะ
5: แสดงว่าโดนเชื้อเกาหลีมาด้วยมีเช
4: ื้อจริงๆแล้วนะครับหลักๆเลยอเมริกาแต่พอไปเวียเครื่องที่เกาหลีก็เลยแวะสักประมาณ10วัน
5: เจ็บคอ
6: โอ้โหอย่างนั้นเจ็บคอเลยนะ
4: อาจจะทานกิมจิเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้กลับมากินผักกาดดองแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยมาเจอสองผักกาดดองเลยวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าฟีลลิ่งคือการทำงานกับผู้ชายใช่ป่ะกลับมาถ้าเกิดสมมติว่าเจอแบบเจอพี่อ๋องกับพี่ดาก็แฮปปี้นะแต่พอเจอพีมกับเบิร์นแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีความสุขอ่ะพีมเบิร์นบุ๊ก
6: โอ้โหเบิร์นแรงไหมเนี่ย
5: มอร์นิ่งฮักยังอ่ะเขามีธรรมเนียมนะเป็นฝรั่งนะมอร์นิ่งฮักหน่อยมอร์นิ่งฮักเขาหน่อย
4: ต้องซ้ายขวา
5: มอร์นิ่งฮักนะ
4: เธอด้วยม
5: ั้ยโอเค
4: บนดู
5: มอร์นิ่งฮักนะซ้ายขวานะ
4: โอ้โห
5: โอเคไม่ต้องนะสวัสดีพี่บุ๊คครับ
6: ผมสวัสดีพี่ด้วยครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยกลับมาประจำการลาวนะคะต้องบอกเลยว่ามีความสุขมากๆที่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่เปิดฟังแฉข่าวเช้าตลอด
6: โ
4: อ้เธอเชื่อมามีความสุขมากไปที่ไหนก็มีแต่คนฟังหอยกระป๋องงงมากวันนั้นไปทำหน้ากลางทายาชาอยู่ข้างๆหันมาหอยกระป๋องเฮ้ยฟัง
6: งงมากเลย
4: ทายาชาอยู
6: ่อาจจะหลอน
4: โคเรียได้พูดไรอะบาท
5: อันนี้อ่านไม่ได้นะ
4: อันนี้ไม่ได้นะคะโดนบล็อกนะคะแผ่นกะหรี่เพื่อที่จะให้จัดการกับเบิ้ลพิมพ์นี่เองเธอฉันพูดเลยนะวันนี้เป็นตารางแบบสเกดูลที่แบบพิเศษมา
6: ครับ
4: เปิดมาเดี๋ยวจะให้น้องลำท่วมช่วยถ่ายคลิปลงสตอรี่หน่อยวันนี้เป็น3หนุ่ม3มุมถ่ายเลยและถ่ายเลยวันนี้พี่จะไม่อ่านข่าวอะไรเยอะเพราะเมื่อวานพี่เล็กโทรมาหาตอนเช้า
5: โอเค
4: เมื่อวานในทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดกลับมาเวียเครื่อง
5: ลง EFM นะลง
4: EFM นะ
5: 1 2 3อื
4: มแล้วก็มีฮักด้วยฮัก
5: ฮักนะอ๋อโอเค
6: เฟรนช์
7: ฮักบ่อยนะวันนี้ฮักบ่อยนะ
4: โอ้โห
5: เฟรนช
7: ์โอ้ย
5: คนลุกนะโดนคอนิดนึงนะ
4: ออกทางเฟรนช์บูด็อก
5: ครับผม
4: เออนะครับ
5: เมื่อวานไหนทำงานต่างจังหวัดแล้วยังไงพี่เล็กโทรมาว่า
4: คือผู้จัดการลาแล้วแต่เขียนว่าลา3วันแต่ไม่ได้ระบุว่าวันไหนบ้างคนแรกที่โทรมาคือเฮียกวงโทรมา10สายฉันปิดเสียงสักแป๊บพี่เล็กโทรมา19สาย
6: โอ้โห
4: อีกแป๊บหนึ่งหญิงมังคุดโทรมา20สาย
6: รวมกันนี่50แล้วนะ
4: แล้วสะดุ้งตื่นแล้วตรงสายที่20ของมังคุดแล้วก็หัวละน้องลาใช่ไหมคะน้องลาไหมพี่มาหนูลาสิปกติถ้าเกิดหนูมาทำงานหนูมาถึงก่อนใครอยู่แล้วหนูตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงเลย
5: เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยต้องเห็น
4: แล้วพอเปิดโทรศัพท์ดูเฮียกวงพี่เล็กเจมังเลยโทรหาพี่เล็กบอกว่าแน่กลับมาสกอรี่ยังเนี่ยคนเก่งตอนแรกกะโดนด่าอะไรเลยอ้าวหนูลานะคะพี่เล็กพี่ลีโอแจ้งหรือยังสงสัยน้องจะลืมลาแน่เลยหมายถึงว่าเรียกพี่โลว่าน้องจะลืมลาแต่ตอนนี้เขาโทรมาสารภาพกับพี่แล้วล่ะคำซามิตาส่วนหญิงมังคุดบอกไปป่ะหญิงมังคุด
5: ไมค์เคเบิลเปิดหรือยัง
4: เปิดแล้ว
5: 3 4ได้ยิน
4: ทำไมอ่ะ
8: ได้ยินไหม1 2 3
4: นี่เปิด5ไมค์แล้วเนี่ย
8: อาจจะเบากันนิดนึงไหม
4: 1 2 3 4เปิด
9: อดทุกอันเลยคร
8: ับ โอเคโอเคอ่ะต่อต่อแล้วยังไงต่อลีโอสารภาพแล้วยังไงต่อ
9: พี่เล็กก็บอกว่าน้องโทรมาสารภาพแล้วว่าน้องลืมเองแจ้งไว้แค่ว่าลา3วันแต่ไม่ได้วันไหน
8: ที
9: ่เราบุกวันแต่พี่หญิงบอกว่าไงรู้มั้ยพี่หญิงบอกว่างั้นเธอจะต้องไปเอาทิ้งบริษัทซึ่งมีอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟัง
8: จริง
9: แต่เอาทิ้งบริษัทเนี่ยเขาห้ามลงโซเชียลมีเดีย
8: ครับ
9: ลงได้แค่บางช็อตเธอไปป่ะ
8: ผมมาติดงานเสาร์อาทิตย์เลย
10: ผมไป
8: นี่นี่นี่
10: ไม
8: ่
10: ม
8: ี
10: งานเลย
8: นี่ไปนะมีแล้วมีน้องน้องน้อง
10: ฮอตเวฟบอยเหร
8: อ
9: นี่รู้ป่ะก่อนที่จะเข้าข่าวพี่เล็กอย่าว่าอย่างงุนงี้นะเพราะมันคิดถึงอ่ะเด็กบอยปีที่แล้วเนี่ยนะทำไมต้องมีคนเดินตาม
8: อ่ะเนี่ย
9: ทำไมต้องมีคนเดินตามคะ
10: ผู้จัดการหรือเปล่า
9: ฉี่เองไม่เป็นเข้าห้องน้ำเองไม่เป็นหรอหรือว่ายังไงหรือผู้หญิงหรือทีมงานที่ติดตามจะห่วงทำไมคะให้น้องเขาเปิดกว้างสิลูก
8: น้องยังเด็กอยู่
9: ฉันถามไหมว่าหนูเป็นอะไรมากป่ะมาถึงน้องผู้หญิงอ่ะ
10: น้องเขาเลยตอบว่าง
9: ี้บอกว่าหนูเป็นอะไรมากคะน้องก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำก็จะไปไหนก็ให้เขาไปเองสิจะไปยืนต้อนไปยืนดูน้องเขาทำไมหนูรู้กฎของ EFM ไหมคะถ้าเขาเติบโตค่ะหนูจะเดินเอ๊ะหนูเป็นอะไรเอ่ยหนูเป็นอะไรคะ
8: เดี๋ยวปีนี้เนี่ยน้องๆโตละน้องๆน้องๆโตหมดแล้วทำงานมาเดี๋ยวปีนี้สบายๆเปิดกว้างเลยปีนี
10: ้ไม่มีคนประกบ
9: หนูรู้ไหมคะว่าการที่หนูเดินประกบน้องจะทำให้น้องเกรงน้องไม่เป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญคือน้องจะไม่เติบโตน้องต้องเผชิญโลกกว้างเข้าใจไหมลูก
8: ครับผมเดี๋ยวปีนี้จัดให้เลยฝากดูแล
9: 20ทุกคนยัง
8: 20หมดแล้ว20หมดแล
10: ้
8: ว
10: ไม่เหมือนจะยังไม่หมด
8: ยังไม่หมดหรอ
10: มีผม17
9: ถ้าพิมพ์เหนื่อยก็ออกไปกินกาแฟข้างนอกหน้าหนูมันไม่ได้แล้ว
8: เดี๋ยวเดี๋ยวให้พิมพ์ดูแลพี่บุ๊กโกเป็นพิเศษเลยสำหรับเอาติ้งปีนี้นะฮะที่จะเกิดขึ้นวันศุกร์นี้นะเดี๋ยววันศุกร์นี้เราไปเอาติ้งนะคุณผู้ฟังนะ
9: เสาร์อาทิตย
10: ์ไม่มีคนประกบแน่นอน
8: ทำไมอ่ะ
9: รอบนี้ไม่มีใครประกบเลยใช่ไหมตอนนี้บอยบอยเหลือกี่คน
8: 3คนครับ
9: ก็เหมือนวันนั้นแต่วันนั้นคือรวมพิมพ์ได้ไปบอยบอยวันนั้น
10: ไม่รวม
8: ไม่รวมไม่รวม
9: แต่ตอนนั้น4คนไม่ใช่หรอ
8: 3
9: ตั้งแต่แรกแล้วหรอ
8: เห็นใครอ่ะ4คนไม่ใช่
9: แกด้วยแกก็อยู่กับบอยบอยปีที่แล้วว่าพิม
10: ปีแล้วผมนี่นั่งอยู่กับนี่
9: อ๋อหรอ
10: เฮ้ยผมตามไปวันที่2กลางคืนอ
9: ยากให้รู้นะว่าปีนี้น้องผู้หญิงคนนั้นมาไหมที่ชอบเดินตามประกบบ่อยๆ
8: ยังอยู่เดี๋ยว
9: ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ
8: เดี๋ยวผมจัดการให้
9: ตีดนะตีดนะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเข้าข่าวได้แค่นี
8: ้วันนี้วันอังคารคุณฟังครับเป็นไงกันบ้างรถติดหรือเปล่าวันนี้เป็นรางวัลอังคารที่ค่อนข้างจะแดดจ้าเหมือนกันนะ
9: แกมหาลัยอ่ะเปิดโรงเรียนเปิดทุกอย่างเปิดพร้อมกันหมดเลยหน้ามศวติดหนักมากติดตั้งแต่เช้าเลยนี่ออกจากบ้านประมาณ 6:50ก็รถติดเลยก็เลยคิดในใจว่าถ้าติดอย่างนี้วันนี้แน่นอนเลยว่าคุณผู้ฟังต้องอยู่ในรถรอกันแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแชร์ข่าวเช้าหอยกระป๋องเจอที่ไหนทักทายได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ประกอบการเซเลบไฮโซผู้จับนะฮะดาราหรือตำรวจหรืออะไรก็ทักได้เลย
8: ครับ
9: ที่สนามบงสนามบินทักได้เลยไม่ต้องเขินอายไม่ต้องมองหน้าแล้วยิ้มอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่าต้องการอะไร
8: นะครับผมแต่ถ้าเป็นตำรวจทักแล้วบอกก่อนนะ
9: อย่าอมของหลวง
8: ช่วยกรุณาแจ้งก่อนว่าทักจากแฉข่าวเช้าเพราะถ้ามาทักเนี่ยบางทีเราตกใจเหมือนกัน
9: บางทีเนี่ยคุณตำรวจยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะครับ
8: อุ้ย
9: ฉันก็เลยถามตำรวจว่ากันหรือเปล่าเราเคยเจอกันที่ไหนคะหนูเคยทำผิดในฐานะอมของหลวงหรือเปล่าแล้วคุณตำรวจอมยิ้มแปลกๆแล้วบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะทำจริงจริงฉันสาบาน
8: กันสาวนะ
9: แล้วฉันเจอคุณตำรวจคนนี้ที่พัทยาเขามาคลุมขบวนมาดูขบวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ
8: ดูแลเป็นพิเศษ
9: มันทุกอย่าง
10: หน่วยก้านแบบ
9: ไม่เจอกันนานเลยนะครับฉันก็เลยหันไป
11: สวัสดีค่ะ
9: โอ้ยเสียงเล็กเอียดเลย
11: เราจะมีอะไรบ้างจะไปที่ไหนบ้าง
8: ครับ
9: เขาก็ยิ้มแล้วพอเพื่อนตำรวจถ่ายรูปให้ไงเขาก็คงไม่กล้าพูดหนูเคยทำผิดที่สอนอไหนบอกด้วย
8: พี่เล็กไลน์มาแล้วตอนนี้เข้าข่าวแล้วต้องมาแล้วนะฮะ22แล้วนะ22
9: พี่เล็กหรอพี่เล็กมาหรอ
8: ยัง
9: หนูอ่านพี่เล็กหลับอยู
8: ่นะฮะอ่ะล่าสุดเนี่ยมี TikTok นะครับผมเขาไลฟ์ขายของแต่ไม่ได้ขายของธรรมดาคุณฟังเขาบอกว่ากำลังไลฟ์ขายของนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาไลฟ์ถ่ายให้เห็นเนี่ยมันเป็นรถบรรทุกคันหนึ่งนะฮะและข้างหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยถุงเยอะแยะมากมายนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนกำกับไว้ว่าซอสพริกซอสหอยนางรมน้ำจิ้มไก่โชยุไม่หมดอายุแต่ว่าเป็นสินค้างานเคลมงานประกันหรือว่างานตู้กับขอคนที่รับได้ซึ่งราคามันจะถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยซอสขวดเล็กๆเนี่ยเริ่มต้น5บาทนะ
10: 5บาทเองเหรอ
8: ขวดกลางขึ้นมาหน่อยเนี่ย10บาทนะครับผมแล้วก็แบบแกลลอน15บาทคิดดูซื้อหอยนางรมแกลลอนนึง15บาทมีที่ไหนอ่ะนะครับแล้วเขาก็ไลฟ์ขายจนคนเนี่ยก็เข้าไปถามว่าเอ้ย ของที่เอามาขายเนี่ยมันคือของอะไรทำไมมันดูแบบว่าน่ากลัวจังเลยแล้วคนที่ขึ้นไปหยิบของอ่ะใส่ชุดเหมือนโควิดอ่ะเออ PPE อ่ะเนี่ยดูสภาพของที่เขาไลฟ์ขายดิ
4: แล้วมีคนซื้อไหมแก
8: ไม่แน่ใจว่ามีคนซื้อหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคือด้วยเห็นจากสภาพเนี่ยบางขวดมันแตกบ้างหรือว่าคือในถุงนึงเนี่ยมันประกอบไปด้วยซอสหอยนางรมซอสอะไรบางขวดมันแตกแล้วก็กลิ่นเกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันคลุ้งไปหมดเลยนะครับแต่เขาบอกว่าคือด้วยของพวกนี้เนี่ยมันเหมือนแบบของน้ำท่วมบ้างหรือว่าไปเป็นสต็อกที่มันหลุดมาบ้างนึกออกไหม
4: จากที่พี่ดูภาพนะเคเบิลคุณผู้ฟังก่อนที่จะอ่านข่าวต่อเนี่ยของพวกนี้ต่อให้มันถูกน้ำท่วมเหมือนกันแล้วแต่ถ้ามันหกมันไหลออกมาแล้วอ่ะเธอไม่ควรบริโภค
10: ใช่อ
4: ันนี้พูดตรงๆคุณผู้ชมไอซอสไอซองอะไรเงี้ยยังพอไหวนะแต่ขวดที่มันชนกันแตกแล้วน้ำไหลออกมาขายจากแกลลอนละ100กว่าบาท200หรือ15บาทคุณคิดว่ามันจะต่อให้คนเขียนว่า
8: ไม่หมดอายุ
4: คนรับได้อ่ะ แต่ก็อย่ารับได้กับเรื่องพวกนี้เลย
10: มันไม่ใช่สภาพมือสองอ่ะที่มาขอคนรับได
4: ้
10: อ
4: ่
10: ะ
4: คุณพ่อบอกเห็นแล้วจะอ้วกบอกจริงเธอมันไม่ได้ถูกสุขลักษณะเธอเห็นรถป่ะไอ้ซอสอ่ะมันไหลลงรถแล้วรถพวกนี้เป็นรถที่มีสนงสนิมเธอกินได้จริงๆหร
8: อ
4: เห็นแกของถูกจนเกินไป
8: ซึ่งพอภาพนี้มันออกไปเนี่ยมันก็สร้างความกังวลให้หลายคนเพราะกลัวว่าร้านอาหารต่างๆที่เห็นว่าเอ้ยได้ต้นทุนราคาถูกเว้ย อย่างน้อยลดค่าซอสไปได้อีกประมาณ 30-40% ไปซื้อซอสพวกนี้มาแล้วมาทำอาหารให้คนพวกเรากินเนี่ยโอ้มันน่ากลัวนะ
4: ฟังไว้เลยนะเดี๋ยวนี้ทางเลือกทางออกมันมีเยอะเพราะฉะนั้นของที่มันถูกอ่ะมาจากโรงงานอ่ะมันมีหลายช่องทางในการซื้อซึ่งมันได้มาตรฐานด้วยการที่เราเสียเงินซื้อซอสแพงๆบางทีเนี่ยมันเสียค่าอะไรเธอค่าร้านค้าค่าเช่าร้านค่าแบบโมเดิร์นเทรดต่าง
10: ๆ
4: แต่เด
10: ี๋
4: ยวน
10: ี้
4: เดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันต่างๆอ่ะเขามาไลฟ์ขายอ่ะเขาตัดค่าโฆษณาออกเขาขายถันครึ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นน่ะฉันว่าร้านอาหารร้านค้าเขามีสมองแต่ถ้าเกิดไม่มีสมองไปเลือกนี่แล้วถ้าเกิดลูกค้าเกิดเห็นขึ้นมานี่คือเสี่ยงเจ๊งเลยนะฉันถึงบอกไงว่าเราอ่ะจะเลือกซื้อเลือกบริโภคอะไรต้องมีสติต่อคานอลเคเบิล
8: ครับผมซึ่งประเด็นดังกล่าวนะฮะก็มี Facebook เขาก็มาแท็กเรียกนี่เลยนะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับให้มาตรวจสอบหน่อยว่าเอ้ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยใช่ไหมพี
10: ่ใช่แล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ต่อไปเพื่อสัมภาษณ์ครับผมอย่างคุณทิวามินอายุ42ปีเนี่ยเจ้าของร้านค้าซึ่งอยู่ภายใต้พื้นที่หมู่ที่3ตำบลลำผักกูดอำเภอธันบุรีจังหวัดปทุมธานีครับผมหลังจากเกิดกระแสครับซึ่งคุณทิวามินเนี่ยเขาก็เปิดกล่าวนะขึ้นว่าเวลามัน 5:00 น.ของวันที่23สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองครับผมได้สั่งซื้อสินค้าจากในหน้ารายหนึ่งที่มาเสนอขายครับโดยในหน้าเนี่ยก็อ้างว่าอย่างที่พี่เคเบิลบอกเลยเป็นซอสเป็นเครื่องปรุงที่มันแค่มีค่าเปื้อนนิดหน่อยฉลาดชำรุดเล็กน้อยจำนวน1คันรถบรรทุก6ล้อในราคาแค่ 20,000 บาทนะ1คันรถบรรท
8: ุ
10: ก
8: เหมาคันมา 20,000 เหรอ
10: 20,000 บาทนะครับใช่ปกติ
4: ได้ไงวะ
10: ปกติ 20,000 บาทนี่มันได้แค่แบบไม่อีกลัง
8: ประมาณเป็น10ลังอ่ะ 20,000 นะ
10: แต่ว่ายังดีเนี่ยที่คุณทวามินบอกว่าพอสินค้ามาถึงแล้วเขามีการตรวจสอบก่อนแล้วก็พบว่าเฮ้ยสินค้าหลายรายการสภาพมันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่สามารถเอามาใช้ต่อได้เลยชำรุดเสียหายหนักเลยครับผมตัวเจ้าตัวเองเนี่ยก็เลยสั่งให้พนักงานเนี่ยนำผ้าคลุมสินค้ามาเพื่อระงับการจำหน่ายทันทีนะพร้อมกับแจ้งพนักงานไลฟ์สดเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยจะไม่มีการจำหน่ายสินค้าล็อตนี้ให้แก่ลูกค้าโดยเด็ดขาดเลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อนายหน้าเพื่อขอคืนสินค้าด้วยแต่ว่านายหน้าไม่ให้คืนนะครับซื้อแล้วซื้อเลยอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยคุณที่ว่ามินเองเนี่ยเขาก็ติดต่อไปที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยเพื่อสอบถามถึงที่มาของสินค้านะว่าเอ้ยไอที่เอามาขายถูกๆเนี่ยมันยังไงเขาก็เลยได้รู้ความจริงว่าสินค้าล็อตที่เขาเอามาเนี่ยเป็นสินค้าที่ทางบริษัทเนี่ยกำหนดให้นำไปทำลายทิ้งนะครับและไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะให้นำกลับมาจำหน่ายต่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวคุณทิวามินเองก็เลยติดต่อหาหน่วยงานท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับผมเพื่อประสานงานให้นำสินค้าทั้งหมดเนี่ยไปทำลายทิ้งอย่างถูกวิธี
8: ก็คือเหมือนคุณชื่ออะไรนะ
10: ทิวามิน
8: ทิวามินเนี่ยเขาเป็นเหมือนร้านขายของชำ
10: ครับ
8: นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีนายหน้ามาบอกว่าทิวามินอยากได้ซอสไหม
10: ถูกนะ
8: เหมาคันรถหนึ่งเลย 20,000 บาทแล้วที่ว่ามินเนี่ยเอาไปขายต่อทำกำไรได้นะอ่ะที่ว่ามินก็บอกว่าโอเคงั้นส่งมาเลย 20,000 บาทจ่ายไปส่งมาปุ๊บพอส่งมาที่ว่ามินเปิดประตูขึ้นมาโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยส่งอะไรมาที่ว่ามินก็เลยจะปิดประตูแล้วส่งกลับคืนแต่ว่าไอ้ตัวพ่อค้าคนกลางเนี่ยบอกว่าไม่รับคืนละ 20,000 คือ 20,000 จบเลย แล้วทิวามินก็เลยบอกว่าโอเคถ้าสภาพแบบนี้ไม่สามารถเอามาขายต่อได้ซึ่งก็ต้องชื่นชมคุณทิวามินนะที่ก็ต้องยอมตัด 20,000 ทิ้งไปเลยเพราะสภาพมันไม่ได้จริงๆอ่ะ
4: เพราะว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังเหมือนเราเลยได้แหล่งข่าวมาถูกต้องคือจากข่าวอ่ะโรงงานจ้างให้เอาซอร์สเอาไปทำลายทิ้งเพราะมันไม่ได้คุณภาพคือจะเอาไปทิ้งนั่นแหละแต่อีกคนที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยดันหัวใสเอามาขายเธอเข้าใจปะ
8: แบบเอามาแบบ
4: อีกคนที่เอามาขายเอาไปทำกับข้าวที่บ้านมันกินเนาะ
8: คิดดูนะถ้ามันหลุดออกมาแล้วแบบเอาไปหลุดไปร้านอาหาร
4: จำไว้เลยว่าแค่ซอสอ่ะเป็นขวดดีๆมาถ้าเราเปิดฝาเอาไว้แล้วอ่ะแกพอแค่เปิดฝาแล้วมันมีคราบมีอะไรฉันยังไม่กินเลยฉันจะบอกอุ้ยบางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าแมลงส่งแมลงสาบหรืออะไรหรือแมลงอะไรมันเข้าไปเลียเข้าไปหรือเปล่าฉันทิ้งไม่นะถ้าลืมปิดฝาเธอแล้วบางทีเนี่ยเธอเห็นซอที่มันเปิดไว้นานๆปะแล้วคราบที่มันมีแบบเครอะครับบางร้านเธอไม่ทำความสะอาดเลยฉันเห็นฉันก็ไม่กินนะเพราะฉันกลัวพี่มะมาเยือน
8: นะมันบางที
10: มาคุด
4: มาเน่งนี่แหละค่ะ
10: พี่ม้า
4: จริงแล้วเนี่ยลายแรกของเครื่องสำอางราคาถูกอีกนี่เอาเข้าปากแกกินเข้าไปเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
8: จริงถูกต้องนะฮะ
4: อันนี้น่ากลัวนะ
8: เรื่องของความสะอาดเรื่องของไฮจีนอย่างเงี้ยก็ต้อง
10: มันจะมีประเด็นหนึ่งที่พี่เคนบอกว่าหมดอายุของคนรับได้เนี่ยคือความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่ออกมาจากที่คุณทิวามินเขาถ่ายรูปส่งออกมานะใช่ซึ่งคุณทิวามินก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หมดอายุของคนรับได้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าไอ้ป้ายอันเนี้ยเขาอ่ะซื้อตัวชั้นวางเนี้ยมาจากเหมือนกับมือสองอีกทีนึงแล้วเขาไม่ได้ลอกป้ายนี้ออกแล้วถ่ายมันติดออกไปเขาก็รู้สึกแบบเสียใจกับ
4: คุณทิวามินเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะเธอเขาก็คงรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำไปอ่ะแต่ก็ยังเหนือสิ่งอื่นใดคือต่อไปเนี่ยคุณทิวามินจะซื้อของอะไรก็ต้องมีสติเราต้องเห็นของก่อนแล้วเราค่อยจ่ายตังค์ไปเพราะว่าคุณวิวินเนี่ยเขาก็เหมือนขายของมือสองแล้วเธอ
8: เหมือนเป็นร้านชำ
4: เหมือนเป็นร้านขายของมือสองเหมือนรับซื้อรับจ่ายเหมือนใส่หมดรับซื้อเสื้อผ้ามือสองเหมือนขายของมือสองทั้งหมดแหละมันก็คืออาชีพแหละเธอแต่ประเด็นคือเขาก็คงคิดว่าอีหกล้อที่เอามาเนี่ยเอาสำหรับฉันนะถ้าเรารู้สึกว่าออกของที่เหมามาคือของมีตำหนิ
8: ครับ
4: ของไม่ต้องมีหมายถึงว่าฉลากขูดฉลากเบี้ยว อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ถ้าเปิดมาขวดแตกซอสไหลอันเนี้ยมันไม่ใช่ของตกฉลากไม่ใช่เขาเรียกว่าไงไม่ใช่ของมีตำหนิอ่ะมันคือของเสียมันต้องทิ้งอย่างเดียว
8: ครับ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาจะซื้ออะไรบริโภคหรือจะซื้ออะไรเนี่ยอย่าเห็นแก่ของถูกจนเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้ของถูกอ่ะที่มันไม่ได้ถูกจนเกินไปเวอร์ไปอ่ะเธอเดี๋ยวนี้ทุกอย่างของเราเนี่ยปักตะกร้าให้ละ
8: ใช่
4: ผลิตภัณฑ์ของเราปักตะกร้าบ้านแดงให้ละเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังไปซื้อกับ EFM สิคะ
8: พูดถึงปักตะกร้านี่ตอนนี้เราปักตะกร้าสบู่เดอะลิฟธนาคารอยู่นะครับนี่อยู่นี่นะ
4: น้องอิงฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ไง
8: อยากจะผิวใสแบบอิงฟ้าบางคนรู้สึกว่าอาบน้ำทุกวันรู้สึกว่าผิวยังหมองอยู่เลยมันไม่สดใสนะครับวันนี้ตัวช่วยดีๆ The Lift ธนาคารนะครับใครกำลังมองหาสบู่ที่ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสต้องลองครับ The Lift ธนาคารนะครับสูตรอัปเกรดใหม่ผิวใส Bright คูณ 3นะครับมาพร้อมกับพลัง Triple Bright Active ที่ธนาคารส้มแล้วก็ในอาซินามัยนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยดูเนียนใสพร้อมนวัตกรรม The Lift ธนาคาร 4D Bioactive ครับที่มีงานวิจัยรองรับนะครับแล้วก็ดูแลผิวครบ4มิติเพื่อผิวสวยสุขภาพดีในระยะยาวนะครับแล้วก็เปิดตัวแคมเปญ Music Marketing นะครับกับเพลงรูปไลท์ให้ใจสั่นจากอิงฟ้าวราหะนะฮะชวนทุกคนเต้น Dance Challenge บน TikTok นะครับแล้วก็รับรางวัล Gift Set นะครับสุดพิเศษจาก The Lift แล้วก็อิงฟ้าติดตามรายละเอียดร่วมกิจกรรมได้วันนี้ทางช่องทางออนไลน์ของ The Lift นะครับส่วนใครอยากจะฟังเพลงแบบเต็มๆสามารถดูได้ที่ YouTube The Lift ธนาคารสามารถย้ำอีกทีนะฮะสามารถเข้าไปดูเพลงได้ที่ YouTube The Lift ธนาคารได้เลยนะ
4: เราพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันค่ะ
8: มา

0: เพลงเขาดังมากนะเพลงเนี้ย
1: คือเป็นอีฟ้าฟิชชิ่งรักโยด้วย
2: ใช้ทุกวันใช้จนหมดละเองอีขาซื้อมาใช้เองจนหมดแล้วขอสบู่เดอลีฟมาให้เราสามคนที่อาบน้ำไปพร้อมๆกับอีฟ้า
3: อาบด้วยได้ไหมอาบด้วยได้ไหม
2: เด็กก่อนแล้วบอก
3: โอเคสู่หลังให้เลยแฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Is that good?
7: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: Is that good
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
7: นี่ทุกคน
8: ครับ
7: เมื่อเช้าฉันตื่นมาฉันพูดตรงๆเลยนะบางทีเนี่ยเราต้องหาอะไรดีๆให้กับตัวเอง
8: เติม
7: หาอะไรดีให้กับร่างกายเติมให้กับร่างกายหน่อยเลยนี่เลยค่ะอย่างหลังบุโกะนี่ Almond Breeze นี่นะคะที่ทุกคนบอกเลยนะฮะสูตรไม่เติมน้ำตาลทำจากแอลมอนด์แท้ๆเต็มเมล็ดนะคะ 100% จากที่ไหนแคลิฟอร์เนียโอ้ my gosh รสชาติกลมกล่อมลงตัวแถมประโยชน์ครบครันแคลอรี่น้อยแค่25แคลเองนะคะขามันต่ำและอุดมไปด้วยวิตามินอีกับแคลเซียมนอกจากนี้ยังมีรสชาติอื่นๆให้ริมลองด้วยนะไปลองกันเลยไปช้อปปิ้งกันเลยที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ Almond Breeze นมแอลมอนด์แท้ผลิตจากแอลมอนด์เต็มเมล็ด 100% จาก LA แคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช้แค่25แคลที่ยาย่าชอบโอ้ไม
8: ่25แคลเอง
7: กล้าค่ะ
9: มา

0: ต้องยอมเขาเลยจริง
1: แอลมอนด์บรีสแอลมอนด์บรีสนมแอลมอนด์ 100% ที่ยาย่าเลือก
0: ยาย่ามาด้วยเหรอ
2: โอ้ตายแล้ว
0: โหนี่ยาย่ามาเยือนแฉะ
3: เหนื่อยมากใช่ไหมที่ทำทุกอย่างเห็นไหม
1: ถ้าพี่เล็กเนี่ยไม่หลักกูคงจะพูดยังไงล่ะนี่เห็นไหมตั้งผลิตภัณฑ์เองวางเองทุกอย่างเอง
2: นี่เราเหมือนกำลังไถ่ทอดความผ
1: ิ
2: ด
1: แอลมอนด์บรีสแอลมอนด์บรีส
3: เบสเสร็จมีข่าวเดียววันนี้ตั้งแต่ตอนชั่วโมง
2: รู้บางถามว่าเต้นขนาดนี้โบนัสปีนี้จุกๆหรือเปล่านะครับ
3: ที่จุกเนี่ยนะที่จุกนี่นะ
2: อะไร
3: ไม่ใช่โบนัส
2: อะไรอ่ะ
3: วันทำงานนี่แหละ
4: วันทำงานมาจุกๆเลยอ่ะ
3: เข้าใจมาจัดเต็มหายใจไม่ทัน
4: นี่เขาบอกวง No Direction
3: เออไม่ใช่วัน Direction นะ
4: No Direction ไปเลย
3: เออ
4: ศูนย
3: ์เห็นไหมล่ะ
2: งานหนักแบบนี้เดือนหน้าลาหรือเปล่าเนี่ยเต็มตัว
3: ก็ชัวร์อยู่แล้วนกน้อยไม่ต้องมารู้เก่งรู้ดีทุกวันนี้ทำเพื่อวันลาอยู่แล้ว
2: เวลาทำงานเราจะทำงาน
3: เวลาทำเต็มที่นี่พูดเลยดีเจบุโกะไม่เคยมาทำงานสายตื่นก่อนใครมาก่อนใครนั่งก่อนใคร แต่เรื่องลาอย่าให้พูดเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเรา
4: เออ
3: แล้วแต่รายการเป็นไงแอลบอกโอ้ยจะไม่ทัน
2: ไม่เป็นไรพักก่อน
4: เต็มที่ไง
2: ข่าวนี้อีกหนึ่งข่าว
3: อีกข่าวเดี๋ยวก็เบรกละชั่วโมงละสองข่าว
4: นี่ดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีปัญหาของการบูลลี่ในโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับผมคุณแม่ครับสุดทนเลยออกมาแฉยับครับผมว่ารุ่นพี่ม.4ที่โรงเรียนเนี่ยมาคุกคามลูกสาวม.2ของตัวเองกลางโรงเรียนเลยนะครับแต่งานนี้เนี่ยไม่ได้แค่กล่าวหานะเพราะว่ามีการงัดแชทแล้วก็คลิปเสียงครับผมที่โอ้โหหลักฐานมัดตัวแน่นเลยหลังจากที่คู่กรณีเนี่ยไปแต่งเรื่องโกหกจนแม่ต้องโทรมาด่านะครับผมแล้วก็ลั่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์นี้นะครับผมด้านสพท.ครับทราบเรื่องแล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ช่วยเหลือครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่วันที่15สิงหาคมครับผมมีคุณแม่ท่านนึงเนี่ยออกมาโพสต์นะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดแหละของลูกสาวตัวเองเรียนอยู่ชั้นม
2: .2
4: สายตาสั้นเราคนสายตาสั้นเราเข้าใจอยู่แล้ว
2: บางทีมันมองต้องเพ่งเน
4: า
2: ะ
4: ใช่บางทีเราไม่เห็น
2: พี่บุ๊กหรือเปล่าเนี
3: ่
2: ย
3: แกฉันเป็นประจำเลยเวลามองหน้าผู้ชายจะชอบมองเพราะว่าบางทีเราทำเลสิกมาแล้วแกพูดตรงๆต่อทำเลสิกมาแล้วฉันใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันมันก็มีการเสื่อมสภาพกันบ้างมันก็ต้องมองหน้าแบบว่าให้มันชัดเจนบางทีทักคนผิดอ่ะเขาใส่ป้ามันก็ต้องมีบ้างทำไมเหรอเรื่องนี้มันทำไมเกิดอะไรขึ้นอีกฮะ
4: เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมองไปไม่ชัวร์แหละก็คือมองอ่ะคนสายตาสั้นมองไปบางทีไม่ได้โฟกัสแต่มันดันระนาบสายตาเนี่ยมันดันไปปะกับรุ่นพี่ม
2: .4
4: และรุ่นพี่ม.4 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาวประเภท2รูปร่างใหญ่น้ำหนักเนี่ยประมาณ120ก
3: ิโลตายแล้ว
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
3: เคยเป็นกระเทยอ้วนมาก่อนถึงเข้าใจ
4: ไปป้ากันสายตาไปป้ากันรุ่นพี่ม
3: .4สายตามันหลอกกันไม่ได้
4: ใช
3: ่ทำว่าสายตา
4: โอ้แล้วน่ารักไปเลยอ่ะ
3: เป็นมีได้
2: ช
3: ั
2: ่วโมงนึงมัน2ข
3: ่
2: าว
3: ก็ไม่เกี่ย
4: วอ่ะต่อไปป้ากันแล้วพี่ม.4เหมือนแบบเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องปะเนี่ย
3: ทำไมต้องมองหน้าม องหน้าทำไมหนูมองหน้าหาเรื่องเจ๊หรอคะมีปัญหาอะไรป้ากับพี่ดูสายตาซัดอย่ามาอ้าง
4: ต่อโอ้โหเหมือนมากเลยนะ
2: เหมือนนะ
4: เหมือนผมอยู่ในเหตุการณ์เลยนะแล้วซึ่งเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคุณแม่เนี่ยตอนแรกเขาก็บอกให้ลูกเขานะที่เป็นน้องม.2 เนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรไปขอโทษแล้วก็อธิบายว่าไม่ตั้งใจซึ่งน้องเขาเนี่ยก็จะพยายามไปขอโทษแล้วก็อธิบายแหละเพื่อให้เรื่องเนี่ยมันจบแต่ว่ารุ่นพี่ครับไม่ปล่อยผ่านครับผมหลังจากขอโทษเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายว่าทุกครั้งที่เจอหน้ากันรุ่นพี่ตะโกนด่าอันไหนพี่บุโกะสมมติน้องเดินมา
3: หนึ่งตัวดี
2: ห
3: ล่อนมองน่าจะทำไง
4: เนี่ยรุ่นพี่ไม่จบ
2: อุ้ย
4: โ
2: หวันก่อน
4: นี่ถ้าเกิดเป็นซอนเดอร์เดย์นี่พังไปแล้วนะปางเงี้ย
3: มันมีอะไรมากไหมทำไมต้องมองพี
2: ่
3: มันมีอะไรมากไหมทำไมต้องมองพี
2: ่นี่อ่ะ
4: นี
2: ่มาแล้ว
4: โอ้โหไปแล้วแล้วทุกแล้วเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เคยมีเหตุการณ์วิ่งไล่น้องในโรงอาหารด้วย
3: มันมีวิ่งไล่ด้วยหรอ
4: วิ่งไล่น้องในโรงอาหารด้วย
3: มึงวิ่งได้มันกูไม่ไหวละ
4: ดีเลยพี่บุโกะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เขาเอาพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยเปรียบเทียบของรุ่นพี่เนี่ยว่าเหมือนกับช้างป่าละอูตกมัน
3: ใครพูด
4: คุณแม่พูด
2: คุ
4: ณแม่บอกการที่มาวิ่งไล่น้อง
3: ในหญิงบุโกะแซ่ตั้งมีคนบอก
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็เลยหลังที่เปรียบเทียบเสร็จเนี่ยแล้วต้องทำให้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะต้องคอยวิ่งหนีต้องคอยแบบระแวงหวาดกลัวตลอดเวลาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยลูกสาวครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปฟ้องคุณครูแต่พอฝั่งรุ่นพี่เนี่ยไปรู้ว่าเฮ้ยถูกคุณครูเรียกตัวอ้าวรุ่นพี่ก็บอกว่าเคลียร์ใจกันน้องมันหน่อยพาพวกมา6คนบอกว่าเดี๋ยวมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็ขอโทษแต่ว่าพฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยกลับเป็นการมาล้อมวงข่มขู่ไปอีก
2: ก็คืออ๋อเดินฟ้องครูเหร
4: อ
2: ฟ้องครูเหรอเล่นแค่นี้ฟ้องครูเหรออ๋อก็เลยมา6คนมาลุมเลย
4: มาลุม
2: ทำไม
4: เสียใจ
2: ทำไมถึงฟ้องครูขนาดนี
4: ้ใช่แล้ว
2: ซึ่งพอหลังจากลุมเสร็จเนี่ยน้องเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วต้องโทรหาแม่บอกว่าแม่รีบมารับหนูหน่อยนะครับคุณแม่ขับรถมาถึงหน้าโรงเรียนก็เห็นสภาพลูกสาวเนี่ยแล้วก็เห็นมีกลุ่มผู้หญิงเด็กผู้หญิงนั่งลุมล้อมอยู่ 4-5 คนแล้วก็มีรุ่นพี่สาว2เนี่ยยืนกอดอกนะฮะแล้วก็กำลังด่าลูกสาวต่อหน้าแม่เลยแม่ก็เลยรีบวิ่งลงไปแล้วก็บอกว่าลุกให้ลูกเนี่ยขึ้นรถเลยไม่ต้องคุยกับใครทั้งนั้นแล้วก็หันไปบอกกับตัวของรุ่นพี่สาว2คนนี้บอกว่าลูกพี่เนี่ยไม่ได้อยากมีปัญหากับน้องนะอย่ามีเรื่องกับลูกพี่เลย
4: พูดดีแล้วนะ
2: พูดดีแล้วแต่รุ่นพี่คนนี้กลับตอบโต้แบบท้าทายนะครับบอกว่าทำไมอะไรยังไงบอกกับคุณแม่แบบนี้นะฮะทำไมแล้วจะยังไงซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก้าวร้าวมากนะก็เลยพูดสวนกลับไปนะครับบอกว่าน้องเชื่อพี่อย่ามามีเรื่องกับลูกพี่เลยจะพาลูกขึ้นรถแล้วกลับบ้านทันทีนะครับคุณแม่ก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มีการพูดคำหยาบหรือว่าพูดด่าทออะไรตัวของรุ่นพี่สาว2คนนี้เลยนะ
4: ครับแต่แน่นอนพอมีผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมทางฝั่งของรุ่นพี่เองก็เอาเรื่องนี้บอกผู้ปกครองตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกตามความจริงนะครับเมื่อกลับถึงบ้านครับผมรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ไปฟ้องแม่ของตัวเองครับผมโดยบิดเบือนคำพูดนะอ้างว่าคุณแม่ของน้องม.2เนี่ยขู่นะครับว่าถ้ามึงมาตบลูกกูกูจะมาตบมึง
3: แม่เหรอ
4: คือรุ่นพี่ม.4ไปบอกแม่ตัวเองหลังจากที่แม่ของน้องม.2เนี่ยมาเคลียร์แต่แม่ของน้องม.2มาเคลียร์ด้วยคำพูดที่โอเคนะ
3: แล้วอีแม่เด็กม.4บอกว่าถ้ามึงมาตบลูกกูจะตบมึง
4: ไม่เด็กอะเด็กอะไปบอกแม่เขาว่าแม่ฝั่งหนูน่ะมาบอกว่าถ้าหนูอะไปตบลูกเขา
3: หนูไปกระเทยต้องห้ามโกหกค่ะหนูไปกระเทยต้องห้ามโกหกเนาะต่อ
4: แล้วคุณแม่เนี่ยก็คือยืนยันเลยว่าไม่เคยพูดคำนี้นะครับผมซึ่งฝ่ายแม่ของรุ่นพี่เนี่ยเชื่อตัวลูกสนิทใจเลยโทรศัพท์มาสั่งให้คุณแม่ของน้องม.2เนี่ยขอโทษลูกตัวเองพร้อมด่าแม่เขาอีกแม่โทรมาด่าแม่ว่าโค้ดนะครับอีควายโง
3: ่
4: เบอร์นี้เลย
3: แม่คนไหนด่า
4: แม่ม.4มาด่าแม่ม
3: .2 มึงสิโง
4: ่ใช่ซึ่งคุณแม่ยืนยันหนักแน่นนะครับ
3: เชื่อลูกมึงสิโง่
4: ตัวเองกับลูกเนี่ยไม่ผิดจริงๆจึงจะไม่มีวันขอโทษต่ออีกแล้วเด็ดขาดเพราะมีการขอโทษไปแล้วในสเต็ปแรก
3: นี่คือแม่น้องม.2เหรอเนี่ย
4: ใช่
3: อุ้ยสวยจังหนู
4: ใช่ไหมใช่ไหมคนนี้คือแม่
3: น้องฉันพูดเลยนะหลานฉันเนี่ย1ขวบนะกับอีก7เดือนวันที่เข้าโรงเรียนวันแรกฉันจะเป็นคนไปส่งเอง
5: แล้วแต่งตัวแต่งหน้าเต็มมั
3: ้ยแล้วฉันจะแต่งตัวแต่งหน้าเต็มเลยแล้วฉันจะเดินบอกครูว่าฝากหลานด้วยนะคะและจะไปทำความรู้จักผู้ปกครองทุกคนในห้องฉันพูดเลยเพื่อให้รู้ว่าจะแกล้งใครก็แกล้งไปนะคะแต่อย่ามาแกล้งหลานฉันแน่นอน
5: แล้วตอนคุย
3: แล้วฉันจะไปนั่งดูด้วยฉันจะไปนั่งดูหลานฉันเลยฉันพูดเลย
5: ไหนขอถ้ายืนดูหน่อยยืนดูหลานโอเคนะนี
6: ่สวัสดีค่ะคุณแม่น้องเอบีเรา
4: สมมติ
6: เป็นเพื่อนกันที่รักกัน
4: สมมติผมเป็นหลาน
6: เฮ้ยเสร็จแล้วโอเค Hello good morning mom and daddy Your mom and daddy น้อง PK Yes nice to meet you My name is DJ Bugo SAP and Spurs from Thailand dear Okay do you know
5: เนี่ยคน
6: Okay
5: คน

0: เลี่ยนไงนะครับผมเพราะว่าเนี่ยมีหลักฐานที่งัดออกมาแชร์ครับผมคุณแม่เนี่ยก็นำแชทที่ลูกสาวพิมพ์มาปรึกษาเปิดเผยเลยซึ่งแน่นอนว่าแชทที่ลูกสาวพิมพ์มาปรึกษาเนี่ยมันเป็นเรียลไท
1: ม
0: ์มันไม่สามารถเมคหลักฐานขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับผมเช่นข้อความที่พิมพ์ว่าแบบสู้ไม่ไหวหรอกเขาอ้วนมากและถ้ามันทำอะไรแม่ช่วยหนูด้วยนะ
1: ก็คือ
0: เป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยคือเหยื่อของสิ่งนี
2: ้หนูเป็นกระเทยก็เหนื่อยพออยู่แล้วอย่าโกหกตอนแหละสิแล้วบางทีอ่ะหนูเป็นกระเทยตัวใหญ่อ่ะเจก็เคยเป็นกระเทยตัวใหญ่ตัวอ้วนมัธยมมาก่อนหนูอย่าไปหาเรื่องคนที่เขาไม่มีความสู้สิถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นเขามาหาเรื่องเราก่อนนะค่อยว่าไปอย่าไปยอมแต่ถ้าเกิดเราเป็นกระเทยอ้วนตัวใหญ่แล้วอ่ะและเราไม่รู้จักแบบมีน้ำใจไม่รู้จักขัดคอไม่รู้จักอาบน้ำหรือว่าพูดความจริงอ่ะหนูมันจะเป็นปมด้อยติดตัวนะลูกนะแม่เคยเป็นกระเทยอ้วนคอดำมาก่อนแม่รู้สิ
1: เนี่ย
2: แต่แม่ไม่เคยไปว่าใครไม่เคยไปบูลลี่ใครไม่เคยไปแกล้งใครเลยนะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นกระเทยได้เราต้องเป็นกระเทยคุณภาพเราต้องเป็นกระเทยอ้วนที่มีคุณภาพต่อให้ผู้ชายเรียกกูสมัยก่อนว่าไง
1: ว่าอะไร
2: กระเทยควาย
1: เ
2: พราะตัวใหญ
1: ่
2: โกรธนะแต่ก็เอาความเก่งความสามารถที่เรามีอ่ะไปสู้เขาเธอเชื่อป่ะว่าแบบเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปมติดตัวนะเว้ยถ้าเราไปถ้าเราโดนบูลลี่หรือโดนแกล้งอ่ะฉันรู้ว่าน้องคนนี้อาจจะมีปมน้องก็เคยม.4เนี่ยแต่พอมีปมปุ๊บไม่รู้จะหาแก้ยังไงพอเจออย่างเงี้ยเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็พยายามจะไปกดเขาเพราะตัวเองอ่ะโดนคนอื่นกดไปอีกทีนึงเธอเข้าใจว่าเรามีปม
1: ครับผม
2: ดังนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถแก้ปมตัวเองได้คือทำตัวเองให้ดีทำตัวเองให้เลิศทำตัวเองให้เก
1: ๋
2: แล้วก็ไม่ต้องไปหาเรื่องใครถ้าใครไม่มาหาเรื่องเราก่อน
1: สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่ของน้อง12เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องม.4ยอมขอโทษแล้วนะนะฮะโดยขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ฝ่ายปกครองโรงเรียนด้วยที่เข้ามาช่วยเหลือดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็พาน้องและครอบครัวเข้ามารับทราบรายละเอียดพฤติกรรมเมื่อรุ่นพี่และครอบครัวแสดงความสำนึกผิดต่อที่มาขอโทษคุณแม่ก็เลยให้อภัยนะครับผมไม่ต้องการสร้างปมในใจลูกและก็มองว่าสังคมเนี่ยให้บทเรียนกับรุ่นพี่ม.4คนนี้มากพอแล้วส่วนเรื่องของการลบคลิปเนี่ยคุณแม่ผมไม่ลบนะเพราะว่าก็เอาไว้ให้มันแบบเป็นเหมือนบทเรียนแหละนะสำหรับใครที่กำลังจะทำพฤติกรรมแบบนี้หรือกำลังจะบูลลี่ใครเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าทุกวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนาะถ้าปล่อยออกไปมันได้รับผลกระทบแน่นอน
0: ปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนนี้มันคือแบบ
2: มันต้องรับมือให้ได้คือไม่อยากบอกให้รับมือให้ได้เดี๋ยวนี้คือมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมด้วยเธอเพราะดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องดูแลลูกกันดิลูกฉันเป็นคนดีอ่ะมันเป็นคนดีได้แต่ที่บ้านแหละแต่นอกบ้านเป็นยังไงเราต้องดูด้วยแล้วต้องฟังหูไว้หูนี่ก็เหมือนกันนี่จะบอกหลานเลยว่าห้ามไปแกล้งใครก่อนเพราะถ้าเกิดรู้ว่าหนูไปแกล้งใครก่อนกลับมานะอันตี้จะเป็นคนตีหนูเองจะลงโทษเองเลยค่ะแล้วเธออันตี้แรงขนาดเนี้ยฉันเป็นคนที่ไม่นั้นอยู่แล้วมาฉันจะตีแล้วฉันบอกว่าทำไมเบนี่ทำกับเพื่อนอย่างนี
0: ้ชื่ออะไรนะ
2: เบนี่
0: เบนี
2: ่เบนี่มาจากเบเนดิกที่แปลว่าของขวัญจากพระเจ้าพอเป็นผู้หญิงชื่อเบนี
1: ่แล้วก็อันตี้แบมบี้
2: อันตี้แบมบี้แต่กลัวอันตี้ไปโรงเรียนทุกวันไม่ใช่นะชอบครูฝรั่ง
1: ไปดูหน่อยนะ
2: กลัวจะเหมือนแบบฮอร์โมนไงไปสนิทกับครูของหลานอย่างเงี้ยกลัวไปสอนภาษาอย่างเงี้ย
1: ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแป๊บนึงนะตอนนี้เหลือ3นาทีอ่ะเคยฟังเรื่องเล่าของพีมยังเรื่องมุกตลก
2: มาก
1: เคยฟัง
2: แต่ฟังกูไม่ได้ขำอะไรเลยเสียเวลาทำมาหากินมาก
1: เดี๋ยวเบรกแล้วพีมจัดให้พี่บุ๊ก1เรื่องหน่อยนะ
2: อ
1: ันหนึ่งเรื่องนะ
2: คิดว่าเรื่องนั้นน่าสนใจกว่าพี่พีเค
1: เดี๋ยวเราฟัง
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: อาล่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดไมค์เบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์4เบอร์5เลยนะ
4: ครับ
3: เพราะว่าไมค์ของน้องเคเบิลเนี่ยอาจจะมีปัญหา
4: แต่ไมค์ผมมีปัญหาจะต้องให้พี่บุ๊กเดี๋ยวเบรกแล้วดูไมค
5: ์ฮัลโหลอันนี้ได้ยินไหมคะอันนี้ไมค์พี่บุ๊กโก
3: เอาไมค์เคเบิลสิ
4: ไมค์ผมอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวเบรกแล้วเราดูไมค์กันหน่อยนะ
5: ฮัลโหลได้ยินไหมจ้าได้ยินไหม
4: อย่าจับไมค์อย่างนั้นอย่าจับไมค์อย่างนั้นจับไมค์อย่างนั้นมัน
3: เพราะคุณผู้ฟังชอบส่งมาบอกไมค์เคเบิลไม่ดีไมค์เคเบิลไม่ดีไมค์เคเบิลไม่ได้ยิน
4: ครับผม
3: ไม่มีน้ำยา
4: ไมค์อาจจะเสียวันนี้แต่หนึ่งเรื่องอันนี้ไม่เสียเวลาแน่นอนให้พี่บุโกะได้หัวเราะตอนเช้าหน่อยพิมพ์ไป
6: เรื่องราวดีๆครับพี่บุโกะเรื่องราวนี
3: ้พี่รอฟัง
6: โอเคใช่ไหม
3: ตั้งใจเลยล่ะ
6: ตั้งใจนะเช้านี้ดื่มนงดื่มน้ำอะไรมาแล้วหรือยัง
3: แอลมอนด์บีฟ
6: แอลมอนด์บีฟ
3: จะพูดมันจะเล่ามา
6: 25แคลเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนพิมพ์นะครับล่าสุดเนี่ยเพื่อนพิมพ์ไปหาหมอครับต้องผ่าตัดนะครับผมเพื่อนพิมพ์กลัวมากกลัวเบอร์ที่แบบต้องเรียกพิมพ์ไปอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแบบเข็นเพื่อนเข้าไปในห้องผ่าตัดจนไปถึงมือคุณหมอระหว่างที่พิมพ์เข็นเพื่อนเข้าไปในห้องผ่าตัดจังหวะถึงมือหมออ่ะเพื่อนพิมพ์สั่น
7: กลัวกลัว
6: คุณหมอก็บอกมาว่าแบบเฮ้ยสุรเชษถึงจะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกแต่ก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวเพื่อนผมทำหน้างงๆแล้วหันไปหาหมอแล้วบอกว่าหมอครับผมไม่ได้ชื่อสุรเชษหมอบอกอ๋อสุรเชษชื่อหม
3: อบอกหมอ
6: มาบอกตัวเอง
4: มาขอบคุณลูกค้าเลยมานะครับขอบคุณด้วยนะครับ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่านะครับ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคารครับ
6: หมอไงหมอชื่อสุรเชษฐ์ไง
3: เบรก
4: แล้วเบ
3: รกๆ
4: ไป
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Activeจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
11: กอกเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่กอกไปสนุกไปด้วยกัน
14: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
15: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
16: ์กรอบกรอบ
15: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
17: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์ จ็กกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: Number 1
4: กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับจับตาครม.เช้านี้มีหลายเรื่องสำคัญเข้าสู่การพิจารณาสักครู่มาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: วาระการประชุมครม.วันนี้มีการเสนองบเยียวยาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือและแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเวลา10นาฬิกาโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ที่จะถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยแนวโน้มล่าสุดคือชื่อนายภัสกรชัยรัตน์ยังคงค่อนข้างนิ่งในตำแหน่งปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่ด้วยอายุราชการที่เหลือ 4-5 ปีและที่สำคัญเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค8ที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยขณะที่วาระการเยียวยาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือก็จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะมีการเสนออนุมัติงบกลาง 9,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้เตรียมที่จะแถลงร่วมกับอธิบดีกรมการปกครองในการกำหนดแผนกวาดล้างปืนเถื่อนและยาเสพติดด้วยอย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าที่ประชุมครม.จะมีการพูดคุยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หลังจากวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นนัดแรกโดยมีการเปิดเผยวาระเรื่องของการอภิปรายนายกรัฐมนตรีใน4ประเด็นใหญ่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: อย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานสำคัญทั้งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ด้วยกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลา
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักต่อประเทศหรือองค์กรใดๆที่ยังคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะใช้มาตรการดังกล่าวกับจีนหรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียในขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่วิกฤตอีกครั้งพร้อมกับแสดงความหวังว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะหวนกลับสู่เจรจาโดยเร็วที่สุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวระหว่างเยือนยูเครนโดยกล่าวหารัสเซียว่าข่มขู่อังกฤษอย่างรุนแรงเกินกว่าจะรับได้แล้วว่าอังกฤษจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมในพิธีลงนามในข้อตกลงหลายฉบับที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสรวมทั้งข้อตกลงสร้างสวนสนุกแห่งใหม่3แห่งในฝรั่งเศสไฟป่าที่ปะทุขึ้นบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาเซียร่าเนวาดาของสหรัฐช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลุกลามเข้าใกล้ชุมชนหลายแห่งในเมืองเรโนรัฐเนวาดาทำให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนกว่า 90,000 คนอพยพคุณวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไป10นาฬิกาวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
2: Hi กลับมาแล้วนะคะคัมแบ็คไม่อะไรกันแน่3
3: เบอร์4ครับเบอร์4
2: 4ใช่มั้ย3ไม่เอาแล้วนะ
3: ก็เมื่อกี้ดูไมค์ไปแล้วนี่ตอนแรก
2: ก็พี่เช็คหัวไมค์เบิ้ลแล้วพอพี่ขยับหัวไมค์เปิ้ลเบิ้ลแล้วพี่ถึงขนาดจะต้องทำไมรู้ไหม
3: ทำไมฮะ
2: ดึงแล้วเปลี่ยนให้ใหม่
3: นี่ไงก็
2: ได
3: ้ใช
2: ้
3: ได
2: ้ละ
3: ใช้ได้ละใช้ได้ละ
2: นะคะอ้าวคุณผู้ฟังได้ยินเสียงไมค์ไหม
3: ได้ยิน
2: ไมค์เบิ้ลโอเคขึ้นยัง
3: ครับผม
2: ไหนฮัลโหลเทสซี
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำบ้านเขียวนะคะ
4: บ้านโพง
2: เงี้ยบ้านโพไม่มีนะเดี๋ยวนี้มีเฟมไม่มีบ้านโพเนาะ
4: อยากคุยด้วยไง
3: ก่อนที่อัปเดตเทรนด์ X นะฮะตอนนี้เทรนด์ X ของเรากำลังตามมานะฮะรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่34ล่าสุดเนี่ยมีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่34นะครับที่สยามพารากอนครับภายใต้ธีมนะฮะ Alchemy of Light นะครับก็มีคนวงการบันเทิงเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งนะครับสรุปรางวัลกันหน่อยนะครับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับแล้วก็นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่เจ้านายนะครับแล้วก็รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอุ๋มอาภาสิริพี่อุ๋มอาภาสิรินะครับแล้วก็รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมพี่บอยปกรณ์นะครับภูมิกับยอดเยี่ยมครับพี่อุ้ยรัชภูมินะครับแล้วก็สุพรรณหงส์เกียรติยศได้แก่พี่วิสูตรนะครับผมภูลวรักษ์นะครับ
4: อะไรให้ลองชอบเดี๋ยวจะซื้อว่าให้
3: เ
4: ราฝาก
3: แล้วไม่เข้าปากเลยนะเต็มแก้มเลยนะเมื่อก
4: ี้
3: เข้าไปเอาเดี๋ยวลองนะฮะ
4: แล้วก็
3: โ
4: อ้
3: โหเสียงสายเลยนะนะฮะแล้วฉีด
4: แ
3: จบปากแจบขอบปากไปหมดเลยนะแล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับผีใช้ได้ค่ะซึ่งพี่ใหม่ราวิกาก็เป็นนักแสดง
4: เรื่องเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหม
3: อืมใช่ๆที่เหมือนเป็นแบบเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็บทยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะเหมือนกันนะครับบันทึกเสียงแล้วก็ผสมเสียงยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะดนตรีประกอบยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะแล้วก็กับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะโอ้โหเอาไปหมดเลยนะครับ
2: 1 2 3 4 5 6 7รางวัล
4: 7รางวัล
3: นะแล้วก็มีภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม The Stone พระแท้คนเก๋นะครับลำดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม The Stone พระแท้คนเก๋ครับแล้วก็เทคนิคพิเศษการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเสือนะครับรวมไปถึงภาพยนตร์ไทยรายได้สูงสุดประจำปี2569ที่หยด3นี่รายได้เยอะที่สุด
4: เลย
3: ใช่ครับ
4: พี่ยักษ์พี่ยักษ
3: ์แล้วก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดนิยมนะครับซองแดงแต่งผีเทคนิคการแต่งหน้ายอดเยี่ยมข้างบ้านนะครับภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมได้แก่เจ้าดวงเดือนยินดีกับทุกรางวัลด้วย
4: สดๆนะครับ
2: ความดี
4: พี่บอยปกรณ์นี่เขาบอกส่งสุวรรณพงษ์ไปให้ที่โรงพยาบาลเลยนะใช่อันนี้พี่บอยเป็นเหมือนกับเป็นต่
3: อมน้ำลายใช่ไหม
4: ใช่แล้วเห็นถ่ายรูปรับสุวรรณพงษ์เรียบร้อยที่โรงพยาบาลนะครับขอให้พี่บอยหายเร็วๆนะใช่นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะ
2: นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยมาอัปเดตเรื่องราวของนี่ดีกว่า MUT คนใหม่ล่าสุดนะฮะ China Botes นะคะเรียบร้อยกับการประกาศรางวัลไปที่เรียบร้อยและแน่นอนนะฮะจากการเดินทางมายาวนานเลยสำหรับ China Botes นะฮะก็คว้าตำแหน่งนะคะ Miss Universe Thailand นะคนล่าสุดของประเทศไทยไปครองเลยและจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่โปโตริโกสวัสดีyour favorite Miss Universe ของนางก็คือ Katrina Gray นะคะสำหรับการเดินสโลว์ราวาเทิร์นนั่นเองนะคะ
3: เขาบอกว่า Katrina Gray คือเป็นเหมือนโรโมเดลเป็นไอดอลของเขาเหรอ
2: เขาถามว่าคำถามถามประมาณว่านางงามที่เป็น favorite ที่เป็นนางงามในดวงใจของคุณนะคือใครนางงามที่เป็น Miss Universe อ่ะนางก็ตอบว่าเป็น Katrina Gray เพราะนางมีความเดินแบบว่าสโลว์โมเทิร์นราวาเดินราวาเทิร์นอ่ะสโลว์โมเทิร์นอ่ะเป็นลาวาเทิร์นใช่ไหม
3: ย
2: ัง
3: ไงไหน
2: เขาจะเด
3: ิน
2: อย
3: ่
2: างนี้เดินเขาจะแบบเดินแล้ว
4: แคทรีน่าเกรย์นี
2: ่ตื่นแล้วแบบ
3: โอ
4: ้
3: โ
4: ห
2: ฟิลิปปินส์อย
3: ่
2: างเงี้ย
4: เหมือนเลย
2: ใช่
3: นะฮะก็คือเป็นไอดอลของเขา
2: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือชีเพิ่งมา follow IG oh my god I'm very happy
4: คือมี
2: แล้วคือเหมือนแบบว่า เขาตอบมาเป็นวันแพ็กเกจเหมือนเขามีสวยครบจบในแพ็กเกจเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นนางงามต้นแบบนางงามจากฟิลิปปินส์ก็คือแคทริน่าเกรย์นั่นเองก็ถือว่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็คือเอาจริงการเดินทางของไทรน่าเนี่ยการตอบคำถาม3คนสุดท้ายคือจอยมากเป็นการตอบคำถามแบบไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นตอบมาจากความรู้สึกข้างในเอนจอยหัวเราะขับขันก็ถือว่าสมมง
4: สมมง
2: สมมงครับปีนี้เขาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปยืนที่ปูโตริโก
3: แต่เรื่องนึงที่อยากรู้อะพี่นวัดกับพ่อใหญ่ลาอูอะมันจบยังไง
2: เหมือนไม่จบ
3: ไม่จบอ่ะ
2: เหมือนไม่จบยังไงก็ไม่ทราบอ่ะวันนี้พี่บุโกเป็นดาวในหมู่เดือนเลยค่ะใช่ค่ะเพราะวันนี้ฉันแอคติ้งตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนชั่วโมงที่2จะหมดอยู่แล้ว นะคะมาอัปเดต 10X กันดีกว่าค่ะ
4: ครับผม
2: มาสำหรับhashtag อันดับ3ตกเป็นช่อง3นะคะคอนหลิงออมต้องอทก
3: อทกแปลว่าอะไร
2: ออทิเกตออ
4: ทิเกตไง
3: โอเคโอเค
2: นะคะก็ถือว่าแฟนๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายบัตรเพราะความกังวลในเรื่องการออกระบบนะฮะออทิเกตนั่นเองนะฮะเกี่ยวกับการขายบัตรนั่นแหละนะคะใครอยากติดตามแฮชแท็กนี้ก็เข้าไปที่แฮชแท็กนี้ได้เลยนะคะเป็นช่อง3คอนหลิงออมต้องอทกออทิเกต
3: ออทิเกต
4: นะฮะไปอันดับ2กันบ้างครับผมกับ Hashtag YouTuber Series ครับทุกคนพร้อมกันหรือยังครับผมกับการเปิดกล้องคิวแรกที่จะถ่ายทำวันนี้นะ9โมงก็คือถ่ายแล้วนะครับถ่ายระหว่างเบรกเราเลยนะครับผมกับซีรีส์เรื่อง YouTuber เมื่อผมอยากเป็น YouTuber แข่งกับแฟนเก่าเฮ้ยนี่ติมเรื่องดูดีนะติมเรื่องดูแบบน่าสนใจนะและเรื่องนี้แน่นอนครับผมนำแสดงโดยคู่ที่กำลังมาแรงมากๆอย่างเติ้ล First One ครับผมทุกคนก็สามารถมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักแสดงกันได้นะครับผมกับแฮชแท็กนี้ YourTuber Series ครับ
3: แล้วก็อันดับ1นะครับ 100K OA มาแล้วครับหลานของด้อมปังไม่ไหวนะครับเหล่าอุ่นยายร่วมฉลองให้กับ 100,000 followerบน X ของน้องโอเอนะครับเป็นมาสคอตคู่จิ้นของเก่งน้ำปิงนะครับก็คือเปิดมาตอนนี้ 100,000 follower เป็นที่เรียบร้อยใครยังไม่ได้ตามไปกดติดตามโอเอกันได้
2: นี่จะบอกใครรู้ป่าว่าฉันน่ะเป็นพิธีกรเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของบ้านดูมันดิในวันที่29เดือนนี้ไปเซอร์ไพรส์กันเลย
3: แล้วเขายังไม่บอกว่าเรื่องอะไรยังไม่
2: เชื่อพี่ว่าเขารู้แล้วล่ะแต่พี่ก็เขาติดต่อคอนเฟิร์มเป็นพิธีกรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะให้เกียรติคือให้เขาประกาศว่าเป็นแต่ว่าพี่ว่าแฟนคลับรู้อยู่แล้ว
3: เป็นคู่ไหนเป็นเรื่องอะไรใช่ไหม
2: แต่สำหรับพี่ขอพูดแค่นี้ก่อนเพราะว่าด้วยความ
3: ให้เขาเป็นเปิดดีกว่า
2: แต่ว่าคือเขาคอนเฟิร์มเรียบร้อยถึงกล้าพูดก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่29นะจ๊ะแฟนบ้านดูมันดีนะจ๊ะ
3: แต่ต้องบอกว่าดูมันดีปีนี้เขาม
4: าแรง
2: เธอไม่ใช่แค่ปีนี้เขามาแรงหลายปีแล้ว
3: แต่ว่าตั้งแต
2: ่แล้วซีรีส์แต่ละอันแต่ละอาแต่ละอย่างเนี่ยคือเขาลดจริงๆฟอร์มเขายักษ์จริงๆล่าสุดเขาเปิดตัวที่ไอคอนสยามเธอเห็นแฟนคลับเขาป่ะมืดฟ้ามัวดินมากเลยอ่ะโอ้โห
3: แล้วก
2: ็
3: อ
2: ี
3: ก
2: เลย
3: อีกครั้งหนึ่งที่เคยเห็นแล้วรู้สึกแบบว้าวมากนะก็คือเหมือนแบบลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่แบบเต็มลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นน่ะก็โหแฟนคลับเยอะมากดูมันดินะฮะ
4: แสดงเขาครบยังครับ
3: ครบแล้วแหละ
2: เขาถ่ายเหมือนเขาถ่ายเสร็จแล้วด้วยบางเรื่องเขาถึงมาทำ
4: เติมไม่ถ่ายเติม
3: แต่ว่า
4: เติมห่าง
3: แต่ว่าเล่าเรื่องสแตนด์อัพคอมเมดี้ดูมันดียังขาดอยู
4: ่ใช่ๆๆ
2: แต
4: ่
2: ที่พี่ฟังแล้วนะ
3: เ
2: ออคือเรือแฉ ให้ไปเล่าเรื่องนี้บนเรือแฉ
3: เออๆๆอันนี้เอตัวเนี้ยถ้าสมมติไปเล่า
2: โอ้ยนี่เห็นไหมทุกคนมาเฉลยละแฟนบอยซีไอบุ๊กโกใช่สิเธอรู้นี
3: ่เอาเรื่องนี้เหรอชื่อเรื่องแฟนบอยเหรอ
4: แฟนบอยเหรอนำแสดงโดย
2: นะ
4: นำแสดงโดยใครเขาเปิดเผยหรือยังนะครับ
2: ไม่บอก
3: ไม่บอกแล้วกันเอาไปตาม
2: ให้เพราะว่าฉันจะพูดได้หรอถ้าเกิดสมมุติว่าแฟนๆซีรีส์เรื่องแฟนบอยไม่มาพิมพ์เองฉันขอดูหน่อยว่าคนที่มาซุ่มเพราะว่ารู้ไหมฉันอยากอ่านเทรนด์เอ็กซ์ให้เขามาพิมพ์เลย
4: แต่กับแฟนบอยนี่ชอบดูอยู่แล้วพิมพ์
3: ทำไม
4: เวอร์ชันที่ตัดยางแล้ว
3: อันนั้นแฟนฉัน
4: ขอบคุณครับ
3: อันนั้นแฟนฉัน
2: เนี่ยเห็นไหมหนูจะเล่นอะไรหนูปรึกษาเจ๊ก่อน
4: เมื่อกี้ส่งสายตา
3: แฟนฉันเจี๊ยบตัดยางเราทำไมใช่ไหม
2: ทำไมเราเจี๊ยบนี่ไงล่ะชอบอยู่
3: เจี๊ยบอ่านข่าวดีกว่าไปเลยเจี๊ยบนะ
4: นะครับผมมาถึงวงเมทัลอย่าง Demon Hunter กันบ้างนะครับผมฟ้อง Netflix ครับละเมิดเครื่องหมายการค้าทำเอาแฟนคลับเนี่ยสับสนเลยนะครับผมหลายคนอาจจะงงอ่านให้ฟังไปแบบนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ย มันมีแน่นอนเนาะเรื่องราวของกระแสซีรีส์ที่มันดังมากๆอย่าง K-pop Demon Hunter ครับ
3: ครับ
4: ที่แบบโอ้โหมันดังจนแบบมัน
3: Dango
4: ดังไปทั่วโลก
3: ปั๊บปั๊บนะเวโกเวนล็อบนะ
4: ทั่วโลกจริงๆทุกคนรู้จักซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนรู้จักแอนิเมชันเรื่องนี้ครับผมและแต่ตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวครับจากรายงานจากกรุงโซประเทศเกาหลีนะวันที่24ครับว่าบริษัท Highland เนี่ยซึ่งเป็นต้นสังกัดของวงนะครับDemon Hunter ได้ยื่นฟ้อง Netflix แล้วก็ AEG present เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ก็คือมันมีวงดนตรีที่ชื่อว่า
4: Demon Hunter อยู่แล้วDemon Hunters อยู่แล้วนะครับผมโดยกล่าวหาว่าเฮ้ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการร่วงไม่ใช่ล่วงละเมิดเครื่องหมายกัน
3: ครับผม
4: สร้างความเนี่ย
2: นั่งฟังเรื่องบุกโก
3: ล่วงล่วงละเมิด
2: เนี่ยมันทำมาว่าฉัน
3: พอละเมิดแล้วมันไปล่วงละเมิดหมดเลยเน
4: า
3: ะ
4: ไปล่วงซะแล้วไงนี่ไงหมอสุรเชษฐ์เขาไม่ได้เตรียมมาอ่ะมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าครับผมแล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคนะโดย AEG Presents เนี่ยเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตทัวร์ระดับโลกเลยครับผมที่รับแรงบันดาลใจจากเพลงในแอนิเมชันของ K-pop Demon Hunter ครับผมส่วนวง Demon Hunter เนี่ยเป็นวงที่ก่อตั้งขึ้นครับที่เมืองซีแอตเทิลเมื่อปี2543ครับผมโดย2พี่น้องนะอย่างดอนแล้วก็แลนคลาร์กครับวงดนตรีเป็นวงดนตรีแนว Heavy Metal แบบคริสเตียนนะซึ่งเอาจริงๆเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผสมผสานของ Metalcore แล้วก็ Alternative Metal นะครับเข้ากับเสียงร้องที่เอาจริงๆก็คือกระชากวิญญาณเหมือนกันของทั้ง2คนนะกับดอนแล้วก็ไรอันนะครับผมซึ่งวงดนตรีเนี่ยได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในคำว่า Demon Hunter เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการแสดงต่างๆหรือเวลาเอาไปโปรโมทอะไรเนี่ยเขาจดทะเบียน Demon Hunter แล้วนะครับผมซึ่งยื่นคำขอเนี่ยไปในปี2565ครับเพื่อขอความคุ้มครองนะเครื่องหมายการค้าสำหรับเพลงที่บันทึกไว้และก็สินค้าครับผมมีรายงานอีกว่าวงดนตรีเนี่ยโต้แย้งว่าเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็การแสดงสดที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้ผู้บริโภคงงว่าแบบเฮ้ยมันมีการเชื่อมโยงระหว่างพวกเขากับซีรีส์หรือว่าคอนเสิร์ตของ Demon Hunter K-pop Demon Hunter หรือเปล่านะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับผม Netflix เนี่ยก็มีประกาศแผนการจัดคอนเสิร์ตทัวร์ระดับโลกนะซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจาก K-pop Demon Hunter นี่แหละแล้วก็ร่วมมือกับ AEG Presents ครับผมเพื่อจะนำดนตรีแล้วก็ละครภาพยนตร์เนี่ยมาสู่การแสดงสดหลักๆ ก็คือวงดนตรี Demon Hunter เนี่ยกลัวว่าเฮ้ย Netflix จัดอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวคนจะงงว่าเป็นเราไปเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชื่อนี้เราใช้มาก่อนนะเราจดลิขสิทธิ์แล้วด้วยทำไมถึงเอาไปใช
3: ้กลัวแบบต่อไปแบบเฮ้ยDemon Hunter มาเล่นกะว่าไปเวโกเวล็อบเต็มที่เลยแต่ว่าไปถึงเป็นคอนเสิร์ตเมทัลอะไรอย่างเงี้ย
4: วาร์กเงี้ยไปเจอวาร์กเงี้ยยังไงล่ะ
3: นั่นก็ต้องฟ้องร้องกันแล้วแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเวลาเราจดสิทธิบัตรหรือว่าอ่ะอย่างพี่บุ๊กโกะเงี้ยดีเจบุ๊กโกะถ้าสมมติมีดีเจบุ๊กโกะที่เป็นคนต่างประเทศอย่างเงี้ยเราคือสิทธิบัตรที่เขาจดอ่ะมันครอบคลุมเฉพาะในประเทศหรือว่ามันครอบคลุมต่างประเทศด้วยอ่ะถ้าดีเจบุ๊กโกะจากอเมริกามาที่เมืองไทยอ่ะไม่ได้ละเพราะว่าดีเจบุ๊กโกะนึกออกไหม
4: แต่ถ้าเขาออกจากน่านฟ้านี่เขาไม่ได้ชื่อดีเจบุ๊กโกะ
2: แบมบี้ขอแบมบี้เท่านั้น
4: แบมบี้นี่จดสิทธิบัตร
2: ไหมไม่ได้จด
3: แต่ว่ารู้กันคนเล่นก็รู้กัน
4: คนเล่น
3: ก็รู้กัน
2: ว่าเกิดน้องแบมบี้ถ้าเกิดโผล่ไปที่หน้าถ้าเลยน่านฟ้าไทยชื่อแบมบี้เลยทันที
3: คนเล่นเขารู้กันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ถ้าเป็นเพื่อนก็จะแนะนำว่า BK หมายถึงว่าสมมติรู้จักอะใช่ไหมบุ๊กโก้ BK
4: เป็นน้อง
2: แต่ถ้าเกิดสูว่าเป็นผู้ชายจะแนะนำว่าแบมบี้
3: นะ
2: ทุกคนจะรู้จักในนามแบมบี้แบมบี้ from Thailand
4: เป็นแบบของขึ้นชื่อประเทศ
2: แบมบี้มันคือลูกกวาง
3: ลูกกวางหน่อยเหลียวหลังด้วยเหลียวหันหลังไปเหลียวด้วยเหรอ
2: นี่ลูกกวางชอบดูดนม
3: เอออะไรนะไม่ครอบคลุมทั่วโลกอ๋อนี่ไงเห็นไหมก็บอกว่าการสดจดสิทธิบัตรเนี่ยไม่ครอบคลุมทั่วโลกใช่เฉพาะเขตแดนที่คุ้มครองเฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคที่จดยื่นแล้วก็ได้รับอนุมัติเท่านั้นสมมุติ Demon Hunter จดที่อเมริกาใช่ไหมแล้ว Demon Hunter ตัวที่เป็นอนิเมะเนี่ยจะไปเล่นที่อเมริกาอันนี้อาจจะผิดนึกออกไห
2: มมีคนส่งข้อความมาบุโกะ MK
3: ร้านอาหารแหละ
4: ใช่โอ้เป็นย่างหมูกรอบนะ อร่อยนะมียก
2: ขอให้
4: ยกนะ
2: ขอให้มันมีความหมายแบบนี้จริงๆเถอะ
3: MK นะ
2: ดันฉันดันไปคิดอีกอันหนึ่งเนาะบุโกะ MK
4: มิกกี้
2: แบมบี้ MK ดีเจบุโกะดีเจ KK ดีเจ PK อะไรวะดีเจ KK
3: เ
2: คเบิลหรอ
3: ไม่น่านะเคเบิลก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวเคด้วย
2: เ
3: ออมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าอันนี้ชอบมากเลยอะ
4: ชุดอยู่ไหม
3: คือมันเหมือนแบบฟิลแบบซักซีดอะห่วยขั้นเทพแบบห่วยจนได้ดีนะครับล่าสุดเนี่ยที่จีนตอนนี้กำลังเป็นไวรัลกับหนังเรื่องหนึ่ง ป็นแอนิเมชันนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือแอนิเมชันเนี่ยชื่อว่านุ่ยไหลไหมอ่านว่าอะไรนิ่วไหล
4: น
3: ิ่วไหลนะครับแปลภาษาไทยก็คือวัวมาแล้ว วัวมาแล้วจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับ
2: พี่เขาบอกว่าทุนต่ำแต่ได้ว่าแต่ว่าสร้างรายได้สูงสุดเลยอ่ะ
3: ถูกต้องคือตอนนี้เนี่ยหนังเนี่ย
2: 6,000 บาทอ่ะ
3: เขาบอกว่าตอนนี้หนังทำเงินไป150กว่าล้านแล้วนะแล้วก็คาดว่านะฮะจะไปถึง500ล้านบาทได้เล่าให้ฟังหน่อยว่านิ่วไหลเนี่ยมันคืออะไรนิ่วไหลมันคือแอนิเมชันเรื่องหนึ่งครับความยาวประมาณ86นาทีเรื่องเล่าก็คือเป็นเรื่องของลูกวัวตัวหนึ่งเกิดขึ้นมานะฮะกับนกนกอะไรเนี่ยนกกระจาบเหรอ
2: นกกระจาบ
3: ผ่านเหตุการณ์คล้ายกับความฝันเหนือจริงสอดแทรกเรื่องของการเติบโตของลูกวัวตัวนี้มีความกล้าหาญความรับผิดชอบนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลงานของคน2คนนะครับก็คือซินอี่เหมิงแล้วก็ซุนลี่ฟานซึ่งเป็นแม่ลูกกันแม่ลูกบอกว่าเอ้ยลูกทำหนังดีกว่าวะ
4: ที่ครอบครัว
3: สร้างแรงบันดาลใจให้คนหน่อยทำแอนิเมชันมาหน่อยนะฮะซึ่งเริ่มทำเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วย้อนกลับไป5ปีที่แล้ว AI มันก็ยังไม่ได้แบบว่าง่ายเหมือนทุกวันนี้เนาะเวลาเราจะทำแอนิเมชันขึ้นมาคุณต้องรู้โปรแกรมนะแล้วก็ถ้าสมมุติคุณไม่ได้เรียนมาด้านนี้โดยตรงอ่ะการทำแอนิเมชันมันยากนะแล้วก็2แม่ลูกคู่นี้ครับเริ่มทำเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วพอ5ปีผ่านไปเขียนบทเองกำกับผลิตทำแอนิเมชันรวมไปถึงภาคเสียงเนี่ยตัวลูกวัวนิ่วไหลเนี่ยเขาก็พากันเองนะครับ5ปีผ่านไปหนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว5สิงหาคมที่ผ่านมาเอาหนังเข้าลงไปหน่อยนะเข้าลงไว้เรียบร้อยปุ๊บนะฮะไม่มีการ PR ไม่มีการโปรโมทอะไรทั้งสิ้นเสร็จแล้วเนี่ย10วันแรกของหนังเรื่องนี้นะครับทำรายได้ไปประมาณ7,700 หยวนหรือว่า 30,000 บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งคนดูเนี่ยที่ซื้อตั๋วหนังนิ่วไหลมาเนี่ยไม่ถึง300คนทั่วประเทศจีนนะฮะซึ่งมันถือว่าน้อยมากๆ
4: น้อย
3: นะฮะเสร็จแล้วเนี่ย
4: 10วันแรกใช่ไหม
3: 10วันแรกแล้วพอลงหนังเห็นแล้วอุ๊ยหนังไม่ได้ทำเงินอยู่ในโรงไปก็ถือว่าเปลืองพื้นที่ในโรงเปล่าๆเอาหนังเรื่องดังๆเข้ามาดีกว่านะฮะก็เลยตัดนิ่วไหลนี้ออกจากโปรแกรมการฉายเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องมันไปถึงจุดพลิกผันก็คือมีคนเนี่ยถ่ายรูปรีวิวว่านี่มันหนังอะไรวะเนี่ยเราเข้าไปดูหนังอะไรเนี่ยนิ่วไหลไปดูวัวตัวนึงออกจากคลอดมาแล้วก็เติบโตแอนิเมชันภาพก็แตกๆเหมือนแบบดูหนังย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วภาคเสียงก็ไม่ได้ดีมากทุกอย่างมันดูไม่ดีไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันดูไม่ดีแล้วคนก็อยากดูเอ้ยไหนขอดู
2: มันเป็นยังไง
4: ดีจริง
2: มันเป็นกระแสคืออยากไปดูว่ามันห่วยจริงป่าว
3: มันห่วยมันจะห่วยขนาดไหน
2: ทำรายได้ลงทุนไปประมาณ 8,000 น่ะทำรายได้ตอนนี้150ล้านแล้ววะ
4: ล้านบาท
2: เออแล้วเดี๋ยวจะแป๊บนึงเขาบอกว่าจะ500ล้านแน่นอน
3: ใช่คือคนเนี่ยอยากเข้าไปดูว่ามันจะห่วยขนาดไหนกันวะ
4: แล้วคือมันไม่ใช่แค่ว่าเข้าไปดูว่าห่วยขนาดไหนแล้วนะพี่เบิ้ลตอนนี้เริ่มมีคนเอาไปทำเมอร์ชทำอะไรขายแล้วนะฝรั่งคือตอนนี้เป็นไวรัลไปหมดแล้วอ่ะสำหรับไอ้เจ้าวัวตัวนี้นิ่วไหลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่อยากตกเทรนด์นะต้องไปหาดู
3: คือโปสเตอร์แต่ละโรงอ่ะก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าวาดมือหมดเลย
4: ไม่มีไงไม่มีโปสเตอร์วาดมือ
3: โอ้ยน่าสนใจว่ะนิ่วไหล
4: หลายคนบอกออบเซชันนี่เป็นหนังทุนต่ำที่ทำรายได้สูงแล้วคนมาดูเรื่องนี้ก่
3: อ
4: นนิ่วไหลนะครับผมนี่คือทุนแบบแล้วแต่ทุนไม่พอนะโปรดักชั่น2คน
3: อ
4: ่ะ
3: แล้วเคยเห็นคนตัดเอามาลงใน TikTok อ่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นเสียงบัวแล้วเหมือนแบบบัวกำลังคุยกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็แบบโมเป็นเสียงคนทำเสียงบัว
4: แบบไม่แต่ว่างงว่าแบบแล้วทำไมเขาถึงอยู่สามารถเอาหนังเข้าลงไปได้เลยอ่ะ
3: ก็คือต้องบอกว่าที่ประเทศจีนอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขาใหญ่มากปีๆนึงอ่ะหนังในโรงเขาว่ามีเป็นหลายๆร้อยเรื่องนะ
4: หรือว่ามันเข้าแบบโรงอาจจะเป็นโรงอินดี้หน่อยอะไรอย่างงี้นะ
3: คือประเทศจีนนะเขาทำหนังต่อปีเยอะเป็นร้อยเรื่องต่อปีนะซึ่งมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยหลุดออกมาแล้วก็เข้าไปในโรงอ่ะนะ
4: รอภาค2เดี๋ยวจ้างหลิงเฮ่อมาภาค
3: โอ้แต่อยากให้เข้าไทยนะนิ่วไหลเนี่ย
4: เดี๋ยวไปดูนะเข้ามาหน่อยขอดูหน่อยเถอะ
3: ไม่อยากดูแบบเวอร์ชั่นแบบ
4: เต็มไหม
3: ซาวด์แท็กที่เป็นแบบเขาพากเองอ่ะที่เขาพากเองอยากรู้ว่าเขาจะพากกันยังไงแต่เคยเห็นอันนึงโม
4: เดี๋ยวผมไปดู iMac ด้วย
3: iMac เลยเหร
4: อดู iMac จะได้เห็นความแบบกว้างความใหญ่ของมัน
3: ใหญ่เดี๋ยวเบรกก่อนจ้ะเดี๋ยวเบรกก่อนมาอัปเดตข่าวกันต่อ
2: นิ่วไหลเหมือนนิ่วไหลกัน
0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
5: Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: หลายคนบอกว่าเอ๊วันนี้ทำไมดูแบบมีความสุขสนุกสนาน
5: ครับ
4: วันนี้ต้องบอกก่อนเป็นวันที่การกลับมาของการทำงานแบบเต็มรูปแบบของพี่
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นพี่ต้องขอบคุณลูกค้าให้หมดเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวนะ
5: มา
4: พร้อมไหม
5: พร้อมครับมา
4: พร้อมแล้วใช่ไหมได้เลยค่ะโอเคนะคะ

0: พอใจยังคะลูกค้
1: า
0: ท่านส่งมาถามทำไมไม่เต้นตัวนี้ทำไมไม่เต้นตัวนั้น
2: มันตื่นเต้นอาราบิกเลย
0: ขอโทษนะส่วนลุงก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
1: จริง
0: หายใจไม่เคยทันเลย
1: ครับผม
0: ลูกค้าขาอินโนเทคแต่งเพลงมาสิคะ
1: แต่จริงๆอ่ะถ้ามีลูกค้าสัก 7-8 ตัวแล้วถ้าทุกตัวมีเพลง
0: พ
1: ิ
0: ม
1: พ์
0: เบามากพิมพ์เบามากพิมพ์เบาไปไหนเดี๋ยวต่อไปนี้นะถ้าเกิดพิมพ์เต้นเบานะ
1: ครับ
0: พิมพ์ MK
1: อุ๊ยกินข้าว
3: อายมีหยก
1: มีหยก
3: มีหยกหมูเกือบ
0: พิมพ์ก่อนได้พิมพ์ MK เคยเป็นพิมพ์อะไรนะที่เราตั้งครั้งที่แล้วอ่ะ
1: พิมพ์อะไรนะ
3: พิม
0: ที่แรกครั้งที่แล้วที่มีปัญหา
1: อะไรอ่ะ
0: โดมอะไรนะ
3: สโมกป่ะ
0: SMS อะไรนะ
1: อ๋อ SMS SMS
0: SMS นะเดี๋ยวโดนพิมพ์ SMS นะ
1: นะโอเค
0: ไม่มีพิมพ์ MK ค่ะมีแต่พิมพ์ SMS
3: คือผมไม่ได้เต้นเบาเลยเอาจริงผมไม่เต้นเบาผมขอ VAR เช็คเลย2รอบแรกผมเต้นแบบโอ้โหหมวกกับหลุดอ่ะ
0: ช่วยโฟนอินดาด้าหน่อยค่ะลาไปไลฟ์อยู่ปล่อยเขาเถอะค่ะ
1: จริงเหรอจริงเหรอ
0: เห็นไหมล่ะ
1: จริงเหรอไหนเขาดู
0: ดิผู้ฟังแต่ตัวดีนะดาด้าเขาลาป่วยนะหนูจะมาบอกว่าเขาลาไลฟ์แบบดูซิ
1: ไหน
0: ด
1: ูซิ
0: หนูใส่ความดาด้าหรือเปล่า
1: ไลฟ์อยู่จริงด้วย
0: ไหนดูซิดาด้าเขาลาป่วยเขาป่วยค่ะหนูเขาใส่ความดาด้านะ
1: เขาอาจจะเจ็บขาหรือเปล่าม
3: าไม่ได้ลุกไม่ได้
1: คือเขาอาจจะเจ็บขานะเจ็บขา
4: ไม
1: ่
4: ได
1: ้นี่นี่ได้นะ
0: อย่าไปเปิดหนูเทป
1: อย่าไปเปิดเสียงดังเดี๋ยวมีลูกค้าลูกค้า
0: ว้าหนูเห็นไหมล่ะดาด้าเขาป่วยอยู่เขาลาป่วย
3: เขาเท้าผมเขาเท้าพีก็เปล่า
0: เดี๋ยวลองพิมพ์ไปซิซื้อ2ค่ะเขาลาป่วย
1: ลาป่วยไม่ใช่เขาหลอกตัวปลอม
0: ผู้ฟังตัวดี
1: มาที่เรื่องราวเรื่องนี้ความรักของดิวอริสรากันหน่อยสิพี่บุ๊ก
3: ช่วงนี้สุดๆเลย
0: ไม่ต้องรอปิดหน้าละเปิดเลย
1: เปิดเลยเหรอ
0: เปิดเลยค่ะ
1: สรุปคือ
0: เปิดละวูดดี้ล่ำซำหน่อย
1: อ๋อหรอ
0: วูดดี้ล่ำซำนะธุรกิจทายาทหมื่นล้านชีวิตรักใหม่เรียบง่ายเลยหนูค่ะช่วงนี้ชีวิตของเหล่าดาราโอ้ยจะใครจะอิจฉาใครไม่รู้ล่ะอิจฉาดิวอริสรากลับมาสดใสและมีความสุขอีกครับพี่เล็กส่งข้อความมาหรอ
1: เปล่าเปล่า
5: พี่ด้าผมว่าทำไมน้ำท่วมมาตามพี่ด้าหรออ
0: ะไรนะ
5: พี่ด้ามาตามหรอน้ำท่วมมาตามพี่ด้าหรอ
1: ดาด้าไลฟ์อยู
5: ่
1: ลาป่วยเสียงแหบแต่ไลฟ์นะดีเจดาด้านะ
0: พูดเลยนะคุณตรงไหมอีคนฟังแล้วแหละโทรไปเสี้ยมคุณไปคนที่โทรไปคือใคร
1: ใคร
0: อันนี้ไงคะ
1: เซเลบาร์
0: เซเลบาร์ที่เขานกสองหัวนะอ่านต่อนะกลับมาสดใสและมีความสุขอีกครั้งหลังผ่านมรสุมชีวิตต่างๆนานามาได้ตอนนี้ก็เริ่มลงตัวกับชีวิตใหม่ของเธอละชีวิตที่งดงามทั้งเรื่องหัวใจกันกลับมาสีชมพูอีกครั้งและการสะสางปัญหาชีวิตอย่างหมดเปลือกคือล่าสุดเนี่ยนะก็ใช้หนี้หมดแล้วไงนัดใช้หนี้หมดแล้วไง
1: วันสุดท้ายเลยเนาะใช่ไหมก่อนวันสุดท้ายวันนึง
0: โอ้ใช้นี้หมดเกลี้ยงไม่เหลือ
1: คือเขียนเช็คส่งเลยนะ
3: ที่บอกว่าชีวิตเราถ้าลงสุดมันสุดแต่ถ้าขึ้นสุดมันก็สุดเหมือนกันคือดีมากเลยครับเห็นพี่ดิวแบบโอ้หลุดพ้นอ่ะ
1: ยินดีกับรักครั้งใหม
0: ่ใช่
1: นะครับผม
0: เป็นรักครั้งใหม่ที่ไม่ต้องปิดบังอะไรทั้งนั้นเป็นชีวิตแบบเรียบง่าย
1: เพราะตอนนั้นที่ถ่ายลงไปดิสนีย์แลนด์ไปอะไรคนก็แบบอุ๊ยใครหรือเปล่าใครนะเป็นต่างชาติต่างประเทศหรือเปล่า
0: แล้วคนก็ไปใส่ชื่อผิดนะไปเดาไปอีกคนนึงอีกคนนึงปวดหัวแล้วนะคนนึงผมไม่เกี่ยวถ้าอีกคนนึงเขามีแฟนอยู่แล้วทำไงอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ว่าอีกคนเขาก็มีแฟนแกเขาใส่ตาคนนั้นนะเขาต้องเครียดนะต้องรีบออกมาแก้ตัวแก้ต่างนะ
1: คนเข้าไปไอจีเขาน่าจะเยอะนะตอนนั้นน่ะ
0: เขาไปส่องไงสรุปว่าไม่ใช่นะคือคนนี้นะคุณวัวดีนะคุณวัวดีบาร์โดนจดชื่อทางดาด้าและทางแฉะถูกต้องค่ะปาออนปาตองโอคิมนกสองหัวบอกเราว่าไงดาด้าลาป่วยจริงไหมคะเห็นนั่งไลฟ์อยู่สักแป๊บนึงเข้าไปใน TikTok ดาด้าบอกดาด้าว่าพวกเราพูดถึงอยู่อยากให้พิจารณาตัวเองด้วยเขาว่าไหมเพราะเป็นคนพิจารณาคนอื่นเยอะแล้ว
1: เป็นเฮ
0: ดอาร์นะเซเนปาร์เป็นเฮดอาร์วันฟังแต่วิทยุไม่เคยตัดสินตัวเองเลยแล้วเจ้านายรู้บ้างไหมเนี่ยว่าพนักงานตัวเองมาแอบฟังวิทยุเนี่ยแล้วนั่งหัวแล้วกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักวันๆตื่นเช้ามาทำอะไรซื้อไก่ทอดริมทางด่วนดวงจันทร์ส่งข้อความมาบอกว่าซื้อไก่ทอดแล้วนะแต่ไม่เคยส่งไหมฉันกินเลยส่งอวดทุกวันถึงออฟฟิศปุ๊บทำงานแอปอยู่หน้าคอมทำเป็นหูฟังหน้าเครียดสำนักงานคนอื่นเปิดฟังแฉข่าวเช้าปั่นให้แฉข่าวเช้าตีกับดาด้าบอกดาด้าลาป่วยได้ยังไงไลฟ์ติ๊กต็อกอยู
1: ่แล้ว
0: พอบอกดาด้าว่าไงบุ๊กโกพูดถึงดาด้า
1: เหมือนเราโกรธเหมือนเราใจเย็นก่อนเดี๋ยวฟังข่าวเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังเล่าข่าวให้ฟัง
0: ไม่ได้ acting
1: นะฮะ
0: acting เฉย
1: นี่ พูดถึงพี่บอยปกรณ์ได้รางวัล
0: แล้ววันนี้ไอ้เหมียวแคทไปไหนเนี่ยขายที่เสร็จหรือยัง ไม่มาเลยประกาศขายที่ทั้งวันส่งข้อความขายที่มหาชาวว่าไงขายที่แล้วนะคะ10กว่าล้าน
1: อลาสก้าเหรออ
0: ลาสก้าไปจุ๊บเจอแต่หลายกวางมูดไม่มีผู้ชายสักคนให้กูอยู่ทำอะไรอ่ะ
3: แบมบี
0: ้โกรธอะไรกูโกรธอะไรกูเป้าเซเลบบาร์ถาม
3: ส่งแบมบี้กับป่า
1: แบมบี้อยากอยู่ในเมือง
0: แล้วฉันแนะนำเพื่อนฉันนะเป็นแอร์โฮสเตสให้ใครรู้ไหมให้เหมียวแคทเพราะเหมียวแคทเหงาทั้งวันเพื่อนฉันเป็นแอร์บินลงอัสกาใช่ไหมฉันแนะนำไม่รู้จักเลยเหมียวแคทพาไปเที่ยวตั้งแต่8โมงกลับถึงบ้านเที่ยงคืนหนู
1: สนิทกันเลยตอนนี้
0: สนิทกันละ
3: 8โมงถึงเที่ยงคืน
1: นะอัปเดตเรื่องราวของพี่บอยปกรณ์กันหน่อยนะครับเมื่อกี้น้องพิมพ์บอกว่าพี่บอยเนี่ยตอนนี้ต่อมน้ำลายอักเสบซึ่งเขาเคยเหมือนผ่าตัดไปแล้วรอบนึงเนาะรักษาไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเหมือนอาการกลับมาอีกครั้งนะครับพี่บอยครับเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับล่าสุดถอดสายน้ำเกลือชั่วคราวนะครับเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มก่อนจะกลับไปนอนแอดมิดที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมก็คือขอคุณหมอออกไปรับรางวัลหน่อยนะฮะแล้วกลับมาแอดมิดเหมือนเดิมเขาบอกว่าอัปเดตอาการป่วยบริเวณลำคอแล้วก็ท่อน้ำลายอย่างหมดเปลือกเลยนะครับ
3: สรุปคือพี่บอยไปสุวรรณหง
1: ษ์ไปสุวรรณหงษ์ได
3: ้โอ้เพราะพี่มีเห็นแต่รูปที่ถ่ายที่โรงพยาบาลไง
1: ก็คือไปแล้วก็กลับมานอนโรงพยาบาลใช่
3: พ
1: ี่บอยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งผ่าตัดบริเวณลำคอไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็เป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับต่อมน้ำลายจากโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยกลับมาพักฟื้นแล้วก็ออกมารับงานบ้างแต่ว่าเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแผลเนี่ยมันมีการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาอีกนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นกลับมาแอดมิดแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อทางสายน้ำเกลือนะครับก็ทำให้อาการเนี่ยยุบลงอย่างรวดเร็วก็เลยสามารถไปร่วมงานสุพรรณหงษ์เมื่อวันก่อนได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตหมอถอดสายน้ำเกลือเนาะเดินทางจากโรงพยาบาลชั่วคราวแล้วก็ทำภารกิจทำงานนิดหน่อย 2-3 วันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปหาคุณหมออีกนะครับซึ่งก็อัปเดตอาการว่าคือตอนนี้เนี่ยผ่าตัดใหญ่รอบล่าสุดคุณหมอก็ทำการเลาะแล้วก็ตัดกลุ่มต่อมน้ำลายที่เป็นสาเหตุออกไปได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วคุณหมอก็บอกตามตรงว่าโรคนี้มันมีเปอร์เซ็นต์กลับมาเป็นซ้ำได้อีกซึ่งพี่บอยก็มีความกังวล นะครับแต่ก็กลัวขอไปแต่ก็หวังว่าผ่าตัดครั้งนี้ช่วยทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็หายขาดในที่สุดนะ
3: ขอให้บอยหายขาดเร็วๆนะครับผมคุณสปิริตมากนะไปรับสุวรรณหงษ์ทั้งที่แบบต้องถอดสายน้ำเกลือไปอ่ะโอ้โหตอนนี้แหละเพราะว่ารางวัลสุวรรณหงษ์มันก็คือแบบมันก็คือใหญ่มากๆใหญ่เกือบที่สุดแล้วก็คือ
1: ใครอ่ะใครที่เล่นหนังเนี่ยเขาก็หวัง
0: มันก็คือรางวัลแห่งวงการเล่นหนังนั่นแหละเธอมันก็คือความหายเหนื่อยถ้าเกิดได้รับรางวัลอ่ะเธอเข้าใจปะ
3: พี่ว่าถ้าผมเล่นมุกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะไม่ท้ออ่ะเล่นไปอ
0: ่
3: ะ
0: หนูเอาตรงนะหนูเข้าชิงรางวัล EFM Award ให้ได้ก่อนตอนเนี้ย
3: มีไหมเรามีรางวัลด้วยเหรอ
0: เธอสมัยก่อนมี
1: อ๋อให้กันเองเหรอให้ดีเจเหรอ
0: ป่าเขาก็ให้วงการเพลงวงการนู้นวงการนี้นะเพื่อนน้องโทฟี่ยังอยู่เลย
1: อ๋อของ EFM
0: จัดไงแล้วเขาไม่คิดจะให้รางวัลอะไรอีกแล้วหรอ EFM อ่ะ
2: ยังไม่มีโปรเจกต์เรื่องรางวัล
3: ถ้ามีบอกก่อนผมต้องเคลียร์
0: แต่เขามีโปรเจกต์พอนี่เธอแต่เขามีโปรเจกต์เคลียร์ดีเจแล้วนะเพราะว่าถึงจะเยียร์แผ่นออกแล้วนะ
1: เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวสักช่วงตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที
0: ่พรีเซน
1: ต์เยียร์แผ่นของปีหน้า
3: ปีหน้าแล้วว่าจะยังไงดี
0: ฉันพูดเลยนะฉันพูดเลยให้แต่อีกหนึ่งเรื่องจ้าเธอจ๋าเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ฟังของเราเนี่ยนะฝันไม่เลิกนะโอเพนแชทอีกแล้วนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไปพิมพ์ Open Chat นะฉันเห็นนะฉันเข้าไปพิมพ์แล้วนะส่ง TikTok ดาด้ามาส่งอะไรมาแล้วบอกว่าไงรู้ไหมดีเจบุกโกจัดรายการอยู่นี่ดีเจดาด้าโทรมาละ
1: อ้าวเหรอไหนโฟนอินหน่อยโฟนอินหน่อยมา
0: ลาป่วยเหรอคะ
4: ขอโทษนะคะฉ
0: ัน
4: ลาป่วยล่วงหน้าค่ะ
0: เออเห็น
1: ไหมนะลาป่วยล่วงหน้ามันทำได้ด้วยเหรอวะ
0: อุ้ยตายแล้ว
1: ลาป่วยมันต้องลา
0: เนี่ยคุณผู้ฟังถามหาเนี่ยเธอบอกว่าแล้วทำไมรู้ไหมคุณผู้ฟังเยคุณผู้ฟังเลยปั่นมาบอกเลยปะทำไมดาด้าลาป่วยแล้วไปไลฟ์ขายของฉันบอกเธอใส่ความดาด้าหรือเปล่าเขาเป็นเทปหรือเปล่าฉันได้บอกดาด้าเขาป่วยเนี่ยเสียงเขาไม่มีเนี่ยเธอยืนยันเธอป่วยเธอวิดลาป่วยล่วงหน้าใช่ไหม
4: ฉ
0: ัน
4: ได้ลาป่วยล่วงหน้าไม่ได้ลากระทันหันนะคะ
1: ลาป่วยล่วงหน้าวะ
0: เห็นไหม
4: พ
0: ี่
4: ม
0: ัง
4: คุดแล้วว่าวันที่25ดาขอลาป่วย
0: เก่งว่ะเก่งเป็นคนเก่งจังเลยอ่ะอุ้ยเก่งสามารถพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยอ่ะ
1: เ
0: นี่ยคุณผู้ฟังตามอย่างไรกันปะดาด้าลาป่วยจริงไหมคะบอกพี่ด้าป่วยค่ะเขาพี่ด้าลาป่วยเขาบอกไม่จริงค่ะยีเซเลบบาร์ส่งข้อความบอกกันปะแล้วส่งเราส่งบอกไงไลท์ติ๊กต็อกอยู่ค่ะขายของอยู่บอกฉันว่าเธอใส่ความเธอใส่ความเนี่ยเราใส่ความนะคุณผู้ฟังนะ
4: ย
1: ี
4: เซเลบบาร์เอานิสัย HR มาจับผิดนะคะไม่ได้อยู่บริษ ัตเชอร์นะเซเลบบาร
6: ์
0: ฉันบอกไปแล้วว่าไงรู้ไหมบอกเซเลบบาร์วันตื่นเช้ามาอะไรซื้อไก่ทอดสะทอดถนนนวลจานขับรถมาถึงออฟฟิศเปิดหน้าคอมหน้าเครียดทำไปทำงานสรุปแล้วคือฟังแฉข่าวเช้าทำเป็นให้คะแนนคนอื่นดีๆไม่เคยให้คะแนนตัวเองเลย
6: ครับผมนี่เขาบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่เขาจะไปทำตามกันแล้วนะพี่ด้าลาป่วยล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปใช้กันแล้วนะ
4: แนะนำได้
6: นะ
4: เป็นสิทธิ์ของเราค่ะเราสามารถลาป่วยล่วงหน้าได้นะ
6: โอเคโอเค
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณด้าทำถูกต้องเก่งมากเพื่อนสาวดี1 2 3 4
6: โอเค
0: แต่ตอนเนี้ย
4: ฝากราย
0: การ
4: แฉด้วยนะคะน้องพีมไม่เคยเจอน้องพีม
7: โอ้ยสวัสดีพี่ด้าครับผมไม่ต้องห่วงครับพี่บุคาจะไป
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องพิมก็อายุเท่าลูกชายเธอแหละเหมือนลูกเธอแหละเธอเอ็นดูเหมือนลูกเธอเลย
6: เอางี้
0: ตอนนี้ระหว่างที่เธอโทรมาเล็กคุณเล็กโทรมาแล้วค่ะใส่สีนะคะต้องวางก่อนแล้วค่ะอ่านข่าวแล้วค่ะ
6: โอเคโอเค
0: ค่ะสวัสดีค่ะรักษาตัวได้ดีนะคะจะหายป่วยไวเนาะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาวันพุธเจอคุณพีเคเนาะสวัสดีค่ะ
6: เจอพี่พีเค
0: ป่วยอีกเบรก
6: เดี๋ยวเบรก
0: ก่อนเลยเดี๋ยวกลับมา
6: โอเค
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัคร

0: พลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
1: กลับมาแล้วค่ะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวกันต่อเลยค่ะ
3: ครับผมคุณผู้
1: ชมโกรธไหมถ้าลูกส่งเข้าบ้านพักคนชรา
3: เนี่ย
1: โอ้โหสะท้อนใจมาก
3: คือต้องบอกแบบนี้ว่าสังคมไทยหรือว่าสังคมชาวเอเชียเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมหรือว่าจะมีการเติบโตมาคล้ายๆกันในเอเชียก็คือพ่อแม่ดูแลลูกแก่ตัวไปลูกดูแลพ่อแม่ส่วนถ้าเป็นฝั่งฝรั่งเนี่ยพ่อแม่ดูแลจนถึงช่วงหนึ่งอ่ะ18ก็ไปเติบโตของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉันเพราะว่าด้วยระบบโครงสร้างของสวัสดิการหรือว่าโครงสร้างของการจ่ายภาษีของทางฝั่งเมกาหรือฝั่งยุโรปเนี่ยคือคนทำงานเนี่ยทำงานไปแล้วสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนดูแลคนฝั่งที่ทำงานหนักนะแต่ว่าฝั่งเอเชียเนี่ยมันจะมีบางประเทศหรือไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เป็นแบบนั้นแต่ว่
4: า
3: ใช่แต่ว่าอย่างของไทยเองหรือว่าอย่างของแบบใช่เกษียณอายุมันก็ไม่สามารถดูแลได้พอเพราะฉะนั้นคนที่ต้องดูแลสุดท้ายมันก็เป็นลูกคือมันจะเป็นเหมือนแบบอะไรแบบนี้แหละซึ่งแน่นอนครับพอโจหัวมาว่าถ้าลูกส่งไปบ้านพักคนชราจริงๆเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่จะโกรธไหมผมว่าถ้าเป็นพ่อแม่รุ่นพ่อแม่พวกเราเนี่ยอาจจะมีความโกรธบ้างแต่ถ้าเป็นรุ่นพวกเราที่เป็นพ่อแม่แล้วอะวันดีคืนดีโตขึ้นมาผมเป็นพ่อเป็นแม่พี่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะไม่โกรธมากอันนึกออกไหมคือเหมือน
4: เจเนเรชั่นต่าง
3: ๆใช่
5: ผมเคยคิดนะเรื่องนี้ผมเคยคิดแล้วผมรู้สึกว่าถ้าสมมติเราแก่ตัวไปอะเราคงไม่ได้อยากนั่งอยู่บ้านรอให้ลูกๆมาหา
1: สำหรับฉันนะวันนี้ฉันจะต้องดูแลแม่ฉันให้ดีที่สุด
3: เข้าใจ
1: สำหรับเจเนเรชันฉันนะแต่สำหรับตัวฉันนะในอนาคตนะฉันจะเป็นรถแล่นฉันพูดเลยแต่วันนี้ฉันจะดูแลอันนี้สำหรับตัวฉันวันนี้ฉันจะดูแลแม่ฉันให้ดีที่สุดฉันจะไม่มีทางส่งแม่ไปบ้านพักคนชราตอนเด็กๆอาจจะคนชอบแซวแม่แต่ไม่ส่งคือคนเรามันมีความน้อยตกน้อยใจได้แต่เขาไม่พูดหรอกแต่สำหรับฉันวันนี้ฉันพูดไม่ได้เลยฉันเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องครอบครัวเรื่องแม่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่มีวันส่งแม่ฉันที่สุดตัวฉันนะไปบ้านพักคนชราแน่นอนฉันจะดูแลแม่จนถึงวาระสุดท้ายเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับแม่ฉันสนิทกับแม่มากเพราะว่าฉันเนี่ยพ่อตายตั้งแต่ม.6แล้วแม่จะมีลูก3คนฉันเห็นการทำงานของแม่ฉันการดูแลของแม่ฉันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านปลายชีวิตตอนแม่ฉันจะ11แล้วเนาะฉันต้องดูแลทำตัวฉันเลยแต่สำหรับพอฉันดูแลแม่ถึงแบบส่งแม่ถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วฉันใช้คำนี้แล้วกันพอเป็นตัวฉันแล้วพอถึงเจเนเรชั่นฉันมีหลานตอนนั้นฉันยังไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องอยู่ยังไงเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้แล้วฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วฉันจะใช้เงินที่ฉันมีในวันที่ฉันแก่เพราะฉันวางแผนในชีวิตตั้งแต่ฉันเข้ามาแล้ว20กว่าแต่พอวันนี้ฉันมีหลานฉันก็บอกไปหลานผู้กับหลานตอนที่มันยังไม่โตเลยว่าไม่เป็นไรจ้ะถ้าโตมาเธอจะเลือกว่าเธอจะรักหรือไม่รักฉันก็แล้วแต่แต่วันนี้จะรักเธอแต่ถ้าโตมาเธอไม่รักฉันสมบัติทุกชิ้นที่ฉันหามาได
3: ้
1: ฉันทำแบบพินัยกรรมละถ้าลมฉันจะไม่หมดยังไม่ปอกกระแลกไม่มีทางให้หนูไม่ต้องกลัวฟังเอาไว้เป็นดิจิตอล
3: ฟุตป
1: ินไว้เลยหลานถ้าโตมาแล้วไม่รักป้าอันตี้เนี่ยนะคะไม่ดูแลไม่เป็นไรฉันใช้เงินของตัวเองฉันมีเงินพอแต่สมบัติฉันที่ฉันหามาไว้จะไปตกอยู่กับทายาทวันที่ฉันสิ้นลมเท่านั้นต่อให้มึงจะแสดงละกูก็ให้แสดงจนถึงวันสุดท้ายเพราะกูปอกกระแลดไปแล้วกูไม่รู้เรื่องละ
5: หลังบิ๊กนะหลังบิ
1: ๊กแต่ฉันจะใช้ความเป็นแบมบี้ทั่วโลกแน่นอน
3: โอเค
1: ชายทั่วโลกจะได้รู้จักเขาว่าแบมบี้ฟอร์มไทยแลนด์เดีย
3: โอเคโอเค
1: นี่คือสิ่งของฉ
3: ันมันก็คือแล้วแต่คนที่วางแผนกันแต่ว่าไม่ได้นะบ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้ดีมากนะ
1: ฉันทำอยู
3: ่ของ
1: ธุรกิจบ้านฉันทำเวลเนสฉันมีธุรกิจอีกที่เชียงใหม่ด้วยชื่อบ้านว่าบ้านอบอุ่น
3: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละ
3: คือตอนเนี้ยให้ลืมภาพจำของบ้านพักคนชรา
1: ไปได้เลยที่ไปอยู่แออัดกันบ้านพักคนชราบางโครงบางแคให้ลืมภาพนั้นไป
3: ตอนนี้เนี่ยบางโครงการเนี่ยเป็นคอนโดนะเหมือนคอนโดแต่ว่าเป็นคอนโดแบบโลไลซ์นะแล้วก็จะมีเหมือนแบบคนที่ดูแลผู้สูงอายุอ่ะก็เคยคอยดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้อ่ะสมมติอ่ะพีมกับพี่อย่างเงี้ยโตไปแก่70 80เราก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเราก็จะอยู่ด้วยกันอ่ะเดี๋ยววันนี้

0: ทางบ้านพักคนชราเดี๋ยวจะจัดกิจกรรมนะพาไปทัวร์ที่นู่นเหมือนเราย้อนกลับไปอยู่อนุบาลอีกครั้งอ่ะมันจะเป็นฟิลประมาณนั้นมีคนดูแล
1: อยู่กับเพื่อนมีคน
2: บ้านใครบ้านมันอันนี้คือเรื่องบ้านใครบ้านมัน
0: แล้วก็ไม่ได้ถูกนะเดี๋ยวนี้ถ้าจะเข้าบ้านพักคนชราคือเหมือนต้องมีค่าแรกเข้าอ่ะเริ่มต้นแบบ6ล้าน5ล้านก็มีเหมือนกันนะฮะ
1: คือมันก็จะมีเทียร์ลิสต์ของมันแหละเนาะว่าบ้านพักคนชราเนี่ยมันก็จะมีคือ access ได้ทุกคนแต่ว่าสิ่งนึงที่บ้านพักคนชราจะมีเหมือนกันไม่ว่าจะถูกหรือแพงคือเรื่องของการ access เข้าหาแพทย์โดยทันทีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีหมดเลยนะไม่ใช่แค่หมอที่เป็นด้านกระดูกและข้อหมอฉุกเฉินแล้วก็มีแบบแพทย์ที่สามารถทำหัตถการเบื้องต้นได้อะแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันรุนแรงจริงๆอ่ะเขาก็จะมีคอนเนคชั่นกับธนาคาร
2: ฉันไม่อยากให้เปลี่ยนครับให้ต่อไปไม่ต้องพูดคำว่าบ้านพักคนชราให้เรียกว่าคลับเฮาส์มันได้ดูน่ารัก
0: wellness center
2: ให้เรียกว่า wellness center กับคลับเฮาส์ห้ามพูดเลยบ้านพักคนชราให้สำหรับคนแก่ก็พูดไปสำหรับคนอย่างเจนเราเป็นต้นไปให้พวกเขาว่าคลับเฮาส์กับ wellness เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไปอยู่กองรวมกันอะไรอย่างนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนที่เขาสูงอายุเขาอยากไปอยู่แล้วเขาเลือกไปอยู่เองเพราะว่ามันลดมัน
0: มีเพื่อน
2: เข้าห้องฉายแสงแดงเข้าเครื่องออกซิเจนให้ผิวให้วิตามินให้อ้อยลด
0: มีเพื่อนคุยมีอะไรอะเน
2: า
0: ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ที่หนูบอกนะมันเป็นแบบโลไลท์เป็นแบบโรงแรมเป็นเฮลตี้เป็นต่างๆนาให้พูดคำว่าคลับเฮาส์กับคลับเฮาส์ของคนมีโตของคนมีตังค์ให้พูดอย่างน
0: ี
2: ้ให้พูดคลับเฮาส์ของคนมีตังค์กับเวลเนสเซ็นเตอร์อย่าพูดคำว่าบ้านพักคนชรามาดูเซนซิทีฟ
1: แล้วเหล่านี้เขาจะหากิจกรรมให้ทำที่มันเหมาะกับวัยด้วยเพราะฉะน
0: ั้
1: นรู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนภาพลักษณ์ของไอ้คำว่าบ้านพักคนชรา
2: ฉันชอบมากคำว่าคลับเฮาส์สวตัดคำว่าสวออกไม่เอาให้พูดว่าคลับเฮาส์
0: โอเคว
2: ันนี้ว่าครับ complex lot complex
0: วันนี
1: ้ resident
0: สนุกสนาน
2: ไหมให้พวกเขาว่าเป็นแบบว่าเป็น community ของคนชิคๆ
0: okay,
2: อย่างนี้
0: okay.
2: นะเพราะถ้าวันหนึ่งฉันแต่ฉันพูดเลยฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวฉันไปสร้างคลับเฮ้าส์ของตัวเอง
0: เขาอยู่ด้วยดิ
2: มาสิฉันมีที่เชียงใหม่ไลน์หนึ่งหมู่บ้านฉันเงียบสงบเลยเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นห้องสตรีมซาวน่าม
0: ีออนเซนไหมออนเซน
2: เดี๋ยวฉันทำเลยออ
0: นเซนนะ
2: เมื่อวันที่ฉันเพิ่งไปอยู่บ้านฉันมาบ้านฉันที่ดีปลูกต้นไม้ดีมากเห็นไหมที่กวงหมุนมือแล้วดับฝันคอมเพล็กซ์ของฉันอีกแล้ว
0: แล้วอยู่ด้วยห้องรวมหรือห้องแยกหรือห้องอะไร
2: แยกอยู่รวมไม่ได้
0: รวมไม่ได้นะ
2: เดินเข้าห้องคนหนึ่งคนนี้เราขังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
2: สมบัติฉันไม่ตกไปถึงมือผู้ชายแน่นอนฉันพูดเลยไม่ต้องกลัว
0: พูดเลย
2: ค่ะ
0: ก็มีบ้าง
2: ก็
0: แลกเปลี่ยน
2: นะมันก็ไม่ได้ยืดเถื่อนฉันจะมีเงินเยอะเราว่าย
0: ื่นหมูยื่นแมวกิฟต์แอนด์เทคร
2: อดู
1: หวงซื้อของขาย
2: ล่าสุดนี้ออกตั๋วให้ผู้ชายมาแล้วนะ
0: เจ๊ดีมากบัมบี้นะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณลูกค้าเร็ว
1: ได้เลยครับผมขอบคุณด้วยครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกครับอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าครับเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับอัลมอนด์รีสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วซ่า25แคลที่ยายาชอบผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิ้ลไบแอคทีฟจากสบู่เดลิฟธนาคารต้องเดลิฟครับ
2: เวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นมาตูมพี่พีเคดีเจดาด้าไม่รู้ว่าป่วยเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้เรา3คนทำได้แบบเต็มสตรีมมากวันนี้คุณผู้ฟังบอกไงมั้ยบุ๊กโกดูดีดมากกลับมาทำงานมันต้องอย่างงี้มันต้องเต็มยศแบบนี้เพราะนั้นลาแล้วนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ
0: ครับผมบ๊ายบายจ้า
1: คร
2: ับ
1: อ
2: าทิตย์หน้า
0: เฮ้ยอยู่
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี่
2: เป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ยากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
8: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถขบวนแรกหลังซ่อมแซมทางรถไฟเสียหายจากเหตุระเบิดและนายกรัฐมนตรีเรียกถกฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
17: บู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอน่านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
18: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
16: เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอน่านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
19: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนประชุมครม.วันนี้โดยมีผู้บริหารด้านความมั่นคงและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอจากหลายฝ่ายกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าสำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมกันติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุและปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงภาพรวมสถานการณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายตนับสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ ร่วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าร่วมการประชุมพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คาดว่าข้อมูลและผลการประเมินสถานการณ์จากการประชุมหารือในช่วงเช้าวันนี้จะถูกนำไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไปที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
12: นายวสันต์จันลอยนายสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการซ่อมแซมและได้ดำเนินการแล้วเสร็จสถานีรถไฟสุไหงโกลกได้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติในวันนี้โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกคือขบวนที่452เส้นทางสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากสถานีสุไหงโกลกเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หยุดยินขออภัยค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถเมื่อวันที่23และ24สิงหาคมสามารถนำตั๋วรถโดยสารมาติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟสุไหงโกลกหรือสถานีรถไฟใกล้บ้านกรณีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ45วันช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเรื่องการกินยาคลายกล้ามเนื้อมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
6: มีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่ายาคลายกล้ามเนื้อหากใช้บ่อยจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ซึ่งอาการปวดเมื่อยหรือเคล็ดขัดยอกเกิดจากกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งมากเกินไปยาคลายกล้ามเนื้อมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวช่วยลดอาการปวดเมื่อยแต่หากใช้บ่อยเกินไปอาจนำมาซึ่งอาการต่างๆเช่นง่วงซึมอ่อนเพลียเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนตาพร่ามัวปากแห้งปัสสาวะไม่ออกดังนั้นการใช้ยาจึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก่อนใช้ยาไม่ควรซื้อยามากินเองในปัจจุบันการศึกษาด้านความปลอดภัยของการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อในระยะยาวยังไม่มีมากนักจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการกินยาคลายกล้ามเนื้อสามารถกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่จึงจะปลอดภัยแต่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้คือทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์เพราะยาเหล่านี้ขับออกทางตับและไตเมื่อกินยาเป็นเวลานานอาจมีผลกับตับและไตได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
23: EFM News
24: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
25: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
26: EFM Playlist of the Week
27: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
28: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: ดีเจเคเบิลครับ
1: เคเบิลต้องสั่งเสียงไงล่ะสวัสดีครับพี่น้องมีเสียงน้องยายแล้ว ใช่ป่ะ
2: ต้องทุ่มๆหน่อยทุ่ม
1: ๆสวัสดีครับอย่างนี้ไม่ได้อ่ะ นั่นเป็นเสียงเคเบิลนะท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้เคเบิลกับพี่อ้อมนะคะสลับกันสักนิดนึงเบิลก็จะมาในช่วงเวลาบ่ายสองสัก4โมงเย็นถูกไหมพี่กวง
2: ถูกครับ
1: เบิลก็จะมาสัก4โมงเย็นและอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึง6โมงนะคะส่วนอ้อมเนี่ยมาตอนนี้ก่อนเลยเพราะว่ามีอันว่าเราจะต้องสลับกันสักเล็กน้อยถูกไหมฮะ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันแล้วก็ฟังเพลงกันไปตามเวลาปกติของเราเลยนะคะตอนนี้นะวันนี้วันอะไรพี่กง
2: วันนี้วันอังคารจ้ะ
1: ลืมวันลืมคืนอีกแล้ว
2: ครับ
1: แต่เราต้องทวนชื่อเพลงก่อนนะคะเพลงที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ถามว่ามีอะไรบ้างเราเริ่มจากไม่อยากทำให้ลำบากใจถ้าเกิดว่าคุณโตทันในรุ่นหนึ่งคุณจะรู้ว่านี่คือเพลงของบูโดกัน
2: ถูกครับ
1: แต่ว่าอันนี้ไวท์แฮคัทเขาเอามาร้องใหม่ทำใหม่ในแบบตีความของเขาการตีความบางทีความหมายเพลงมันก็ไม่ได้หลุดจากกันมากป่ะ
2: ใช
1: ่แต่อารมณ์แต่ละห้วงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
2: วิธีการนำเสนอ
1: มันไม่เหมือนกันมันแบบว่าแต่มันมีกลิ่นอายบางอย่างที่มันต้องเก็บเอาไว้ถูกไหมฮะสมมติให้อ้อมไปร้องกลิ่นฝนของ First One ของเติ้ลกับ First One กลิ่นฝนอ้อมอาจจะออกอีกรสหนึ่งอาจจะเป็นฝนปนกรรมฐานหรือเปล่าพี่กวง
2: อาจจะเป็นพายุ
1: ฝนหนักหน่อยฝนหนักในช่วงนี้เพราะว่าบางทีกลิ่นฝนของคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอี
2: ก
1: บางคนฝนตกโปรยปรายบางคนฝนที่มันขึ้นมาแบบลงดินไปก่อนนะแล้วก็เด้งกลับมาแล้วกลิ่นที่มันผสมผสานกับอะไรใช่ป่ะ
2: ใช่คร
1: ับ คุณรู้ฟังลองคิดดิถ้าเป็นกลิ่นฝนของเราอ่ะถ้าเราร้องออกมาเราต้องมีจินตนาการในใจไม่ใช่อยู่ๆไปร้องได้เลยอ่ะเราก็ต้องกลิ่นฝนของเราเป็นแบบไหนวะกลิ่นฝนของเราแบบปนกรรมฐานแหละเหมือนเวลาแก๊สไข่เน่าอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนั้นก็เรื่องของเราแล้วก็ต่อกันที่ไม่ชัวร์ใช่ไหมดอกไม้ที่รอฝนแหมเดี๋ยวทอยกับนนเพลงนี้ก็น่ารักนะดอกไม้ที่รอฝนฟังดีนะต่อกันที่คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนแล้วก็ให้ฉันดูแลเธอนะคะ10นาฬิกากับอีก30นาทีวันนี้ใครที่มาตึกแกรมมี่ก็จะแน่นอนแหละล็อบบี้แล้วก็จะคนแน่นอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราจะมีคนที่เยอะใครที่รู้ตัวว่าอาจจะมีอาการป่วยหรือไม่ชัวร์ในสุขภาพใส่แมสมาได้นะคะเพราะคนจะเยอะโถงตรงนี้ถูกไหมน้องๆตอนนี้เรามีหลายชาติเลยอ่ะหมายถึงชาตินี้นะคะแต่หมายถึงว่าหลายชาติ
2: ชนชาติ
1: เนี่ยมาเต็มเลยเพราะว่ามาซื้อเมอร์เชนไดส์มารอคนที่เขารักเขาชื่นชมซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้จะเป็นทางการแล้วนะเจมเช้า
2: อ
1: ๋
2: อใช่วันนี้วันแรก
1: วันนี้วันแรกสิ
2: ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่า walk in จะเข้าได้นะคร
1: ับ ไม่นะคุณต้องจองมาก่อน
2: จองล่วงหน้า
1: คุณต้องจองล่วงหน้ามาก่อนแล้วมีมัดจำแต่เขาจะมีกฎกติกานะว่าน ั่งเนี่ยเขาให้เท่านี้เวลาเท่านี
2: ้
1: ถูกป่ะอันนี้มันเป็นระบบระเบียบแล้วถ้าจะซื้อเมอร์เชนไดส์ก็ติดต่อไปเพราะว่ามันก็จะอีกแทร็กหนึ่งถูกไหม
2: ถูกต้องครับ
1: โหแล้วนี่ก็อยากไปไงแล้วเราต้องสะสมอะไรบ้างวะเนี่ย ไอติมแท่งหนึ่งมันก็จะได้การ์ดใช่ป่ะ
2: จริง
1: แต่ว่ากว่าจะได้การ์ดครบเซตอ่ะ
2: จริง
1: เราต้องกินกี่แท่ง
2: นั่นน่ะสิ
1: ถูกไหม
2: โอ้โ
1: หแต่ถามว่าสู้ไหม
2: สู
1: ้ แต่ประเด็นคือคาแรคเตอร์ที่ชอบหลายตัวอีก
2: จริง
1: เบาหวานจะขึ้นตาไหมเนี่ย ซื้อฝากไงถูกไหมพูดถึงเบาหวานจะขึ้นตาไหมเที่ยงนี้คุณผู้ฟังจะกินอะไรถามนะคุณผู้ฟังจะกินอะไรช่วยส่งเมนูหน่อยเพราะว่ามันสิบโมงครึ่งไงมันก็ต้องสั่งนู่นนี่นั่นปกติแล้วคุณทานอาหารกันกี่มื้อพี่กวงทานกี่มื้อ
2: ก็สามมื้อครับ
1: คุณสามนะคุณผู้ฟังปกติคุณผู้ฟังทานอาหารกี่มื้อเหรอคะ
3: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: แน่นอนนะคะขอบคุณพี่มะตูม Senior Manager Marketing จาก JobsDB by Seek ที่มาให้คำแนะนำกับน้องๆ นะคะแน่นอนค่ะเมื่อคืนนี้เราเปิดพื้นที่ให้น้องๆนักเรียนนักศึกษา First Jobber นะคะแขกรับเชิญของเราคือน้องชัญญาค่ะเป็นนิสิตคณะอักษรจุฬานะคะเอกภาษาญี่ปุ่นซึ่งอาจจะมีความกังวลนิดนึงเกี่ยวกับการทำงานในอนาคตว่าเอ๊ะปัจจุบันมันจะเป็นฮาร์ดสกิลหรือยังไงในการใช้ชีวิตเพราะเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินคำว่าเราต้องมีซอฟต์สกิลอ่ะเราต้องมีซอฟต์สกิลอ่ะแล้วมันคืออะไรยังไงการได้ฟังคนที่มีประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีและการที่ได้อยู่มุมเดียวกันกับคนที่รู้สึกดีกับแบบรู้สึกแบบเดียวกับเราก็จะได้รู้ไงเราไม่ได้เดินอยู่ในดงคนเดียวนะเรามีเพื่อนร่วมความสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นติดตามมาได้ทุกวันจันทร์2ทุ่มนะคะเริ่มต้นกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ไปด้วยกันค่ะ
3: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ส
0: นับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันอังคารดูแลโลกง่ายๆแค่กำจัดขยะให้ถูกวิธีถ้าทุกคนทำเหมือนกันโลกเราต้องน่าอยู่ขึ้นแน่นอนครับ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พรุ่งนี้ติดตามกันนะคะตอน 3 ทุ่มค่ะยาวๆไปจนถึง 5 ทุ่มนะคะแน่นอนค่ะพุธสุดท้ายเราจะเจอพุธเทอราปิสต์มีหมอท็อปมานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่หอมนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณมีอะไรโทรมานะคะคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: จากที่ถามคุณผู้ฟังไปว่าคุณทานอาหารวันละกี่มื้อแทบจะ 100% ตอบว่า3มื้อแต่ว่าที่มีความแตกต่างก็อาจจะเป็นเรื่องของห่วงเวลาว่าเลทบ้างนู่นบ้างนี่บ้างนะคะแล้วก็จะมีคนบอกว่าแต่ยังไงซะมื้อเย็นเนี่ยจะให้ไม่เกินทุ่มนึงเพราะกังวลเรื่องกดไหลย้อนนะคะแต่นั่นแหละมันก็ตอนเด็กๆมันอาจจะกินเลทได้กินปุ๊บแล้วนอนเลยยังไม่ผิดเลยคุณผู้ฟังตอนเด็กอะนะควรไม่ควรก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทานอะไรก็แล้วแต่ยังไงซะก็อย่าลืมนะคะที่จะมองปริมาณของสารอาหารให้ครบเหมาะสมก็แล้วกันพอไปเจออันนึงเขาบอกว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอดีผู้สูงอายุหรือเด็กอายุ6-13หญิงวัยทำงานเนี่ย1,600แคลต่อวันมันเท่าไหร่วะเนี่ยในขณะที่วัยรุ่นชายหญิงชายวัยทำงาน2,000แคลต่อวันส่วนผู้ใช้แรงงานชายและหญิงเนี่ยควรจะอยู่ที่ราวๆ 2,400 แคลต่อวันถึงตอนนี้ถึงขั้นอยากใช้แรงงานกันเลยทีเดียวเพราะรู้สึกว่าจะได้กินเยอะเพราะอะไรถ้า 2,400 เนี่ยเขาก็ราวๆว่าอู้กินข้าวได้ตั้ง12หรือแป้งเนี่ย12ทัพพีใช่นะอะไรเงี้ยผัก6เป็นผักดิบซะ1ถ้วยผักสุกซะครึ่งถ้วยตวงผลไม้หวานน้อย5ส่วนเนื้อสัตว์12ช้อนทานข้าวอะไรอย่างงี้นม1แก้วโดยประมาณอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าก็ละสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือปริมาณโซเดียมต่อวันไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมหรือประมาณ1ช้อนชานี่คือไซส์ใหญ่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเด็กหรือเป็นแบบวัยที่แบบต้องดูแลตัวเองอีกสัดส่วนก็ต้องลดขอให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆนะคะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Kevin ครับ
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ช่วงนี้นะคะจะเก็บไว้ก็แล้วกันนิวเวอรี่กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: เธอจะไม่รู้อะไรว่ามีใครยังคิดถึงอยู่

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแคเบิ้ลครับ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: มีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
9: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพกู๊ดจ็อบส์ EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: 4ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจาย
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรีเผยหารือฝ่ายความมั่นคงแก้ปัญหาชายแดนใต้เป็นไปด้วยดีและกระทรวงมหาดไทยเร่งสางปัญหานอมินีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสักครู่มาติดตามครับอะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะสมุยและเกาะพะงันหลังจากก่อนหน้านี้มีการรับข้อมูลและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบปัญหานอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการถือครองที่ดินโรงแรมและการทำงานของแรงงานต่างด้าวโดยล่าสุดการดำเนินงานเริ่มขยายผลจากการคัดกรองข้อมูลไปสู่การตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมข้อมูลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่ามีนิติบุคคลในจังหวัด 25,864 รายในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 11,721 รายและกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ49จำนวน 9,281 รายโดยเฉพาะกลุ่มเกาะสมุยมีนิติบุคคล 12,906 รายและเกาะพะงัน 5,009 รายทำให้2พื้นที่ถูกจับตาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่จะต้องตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบข้อมูลนิติบุคคลที่ตั้งบริษัทซ้ำกันจำนวน 5,486 รายและพบบุคคลถือหุ้นซ้ำกันในหลายบริษัท 4,621 รายซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนำไปวิเคราะห์และคัดกรองเชิงลึกต่อไปโดยไม่ได้หมายความว่าทุกรายจะเป็นการกระทำผิดแต่เป็นข้อมูลที่ต้องนำไปถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ส่วนความคืบหน้าหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นไปได้ดีส่วนจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรียอมรับว่าใช่แต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะนำผลการหารือเข้าสู่คณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก่อนจะเดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ1ทันทีการจัดกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เร่งให้ความช่วยเหลือติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับที่พักอาศัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการขนย้ายกิ่งไม้พร้อมเคลียร์พื้นที่โดยรอบบริเวณสวนรุกขชาติห้วยชมพูตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สินทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ยังคงติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมกำลังพลเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน
11: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
8: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ Playlist ที่ช่วยๆกันค่ะสำหรับวันนี้ใครที่บังเอิญว่าอยากฟังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพอดีช่างเข้ากันได้ดีกับหลุมอากาศนะพี่กวางนะต่อกันที่คนคนนี้เป็นของคุณไม่มีใครสักคืนนะคะแล้วปิดท้ายที่อย่าเพิ่งคิดไปไกลก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มีทั้งความเมื่อก่อนมีทั้งความผ่านมาแล้วนิดนึงมีทั้งความปัจจุบันเอามารวมกันได้อย่างหลากหลายนะคะเพลงอย่างที่เราเคยคุยกันกับคุณผู้ฟังมันมียุคมีสมัยแต่มันไม่มีคำว่าฟังไม่ได้ใช่ป่ะพี่กวงมันฟังตอนไหนก็ได้แล้ววัยไหนก็ได้เด็กเล็กมีสิทธิ์ชอบเพลงปีลึกนะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วคนที่ตัวปีที่เกิดมาลึกเนี่ยก็มีสิทธิ์ใจแบบใจเด็กก็ได้อะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีความหลากหลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่พอฟังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถึงเพลงบรรยากาศประมาณนี้แต่อยากได้ลึกกว่านั้นพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะคะกับเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูหู้เป็นเธออย่างเงี้ยเหรอนะคะจำได้เลยอะอยู่ปฐมนะคะเบิร์ดกะหาที่เบิร์ดพี่หาพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะคะพี่ก้อยสุรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์นะคะจะไปเจอกับพวกเราที่พารากอนฮอลล์กับคุณผู้ฟังวันที่10ตุลาเพราะฉะนั้นใครที่คิดแล้วว่าอ่ะเหมาะกันแล้วอยากฟังเพลงแบบนี้มีหลากหลายสไตล์ให้คุณเลือกค่ะสำหรับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นมหรสพสารพัดที่คุณจะดูเนาะก็เลือกไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมื้อเที่ยงแล้วก็ถามคุณว่าเออคุณผู้ฟังกินข้าวกี่มื้อแล้วก็ไปเจอไงที่เขาที่มหาลัยใช่ไหมพี่บอกนี่มหิดลใช่ไหมเขาก็ทำไว้ว่าเราควรจะกินข้าวเนี่ยกินอาหารเนี่ยวันละเท่าไหร่อ้อมก็เลือกที่จะบอกคุณผู้ฟังว่าเอาแบบไซส์เยอะสุดแล้วสำหรับผู้ใช้แรงงาน 2,400 แคลทำไมชีวิตที่กินน้อยจังอ่ะ
2: ข้าวตั้ง12ทัพพีนะคุณ
1: มันไม่หนำใจ
2: แต่12ทัพพีนี่ก็คือ3มื้อใช่ไหมอ
1: ืมก็เหลือมื้อละ4ทัพพีไง
2: เยอะ
1: ไม่พอเพราะเราเป็นคนกินขาบแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดถูกไหมมันขึ้นกับการปรับนิสัยการกินของแต่ละคนเพราะแต่ละคนน่ะคุณกินอาหารกี่มื้อเราไม่มีใครตอบได้หรอกมันอยู่ที่เป้าประสงค์และความต้องการของร่างกายและคุณต้องการอะไรสมมติถ้าคุณต้องการควบคุมน้ำหนักแต่เป็นการควบคุมน้ำหนักแบบไม่ใช่ผอมกร่องจนเสี่ยงที่จะเป็นโรคเนี่ยมันคุณจะคุมเพื่อสุขภาพเพื่อ BMI ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันมันก็ต้องจัดการดูแลมื้อเนี่ยอาจจะไม่ครบ3อาจจะกินแค่2เป็น IF แต่หรือบางคนแยกเป็นย่อยๆ
2: เ
1: พราะมันเป็นมื้อย่อยก็ได้มันไม่มีอะไรมันต้องแล้วแต่ว่าร่างกายเราต้องการแค่ไหนป่ะมากไปก็ไม่ดีสมมุติว่าเราพูดว่าโอ๊ยเรากินวันละ2มื้อเองเราไม่ได้กินเยอะแต่มื้อที่กินนะของทอดล้วนเบอร์เกอร์แล้วก็ของทอดและน้ำมันของปิ้งอย่างเดียวพี่ว่าหนักไหมล่ะ
2: หนักสิ
1: อันนั้นมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าจำนวนมื้อสำคัญอย่างเดียวนะแต่ละมื้อประกอบไปด้วยอะไรคุณค่าทางโภชนาการมันต้องครบคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคนก็จะหนักหน่อยนะราวๆ 45-65% โปรตีนแต่คนที่เป็นพวกนักกีฬาเขาชอบใช้คำว่าโหลดโปรตีนโปรตีนมีในไหนบ้างโปรตีนก็มีในไข่เนื้อสัตว์ไก่หมูเนื้อวัวเนื้อแกะปลานมถั่วพืชตระกูลถั่วแล้วก็ถั่วแล้วก็ถั่วเต้าหู้อะไรเงี้ยนะอันนั้นเขาก็จะโหลดกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราอย่าทิ้งคาร์โบไฮเดรตนะเดี๋ยวหมดแรงไขมันที่ดีเราก็ต้องทำเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีแหล่งหาอาหารเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยระดับคอเลสเตอรอลไอ้พวก LDL คือตัวเลวเนี่ยมันจะลำบากถ้าเราไปกินไขมันไม่ดีใช่ไหมคะซึ่งเราเน้นทางไขมันไม่ดีอยู่แล้วชีวิตอะ
2: ของทอด
1: โอ้ของทอดจะเหลืออะโวคาโดกินไหมไม
2: ่
1: ยกให้เพื่อนนะวิตามินอย่าให้ขาด
2: ใช่ครับ
1: วิตามินหาได้ที่ไหนก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเอามันก็จะเจอแหละในทั้งผักผลไม้นู่นนี่นั่นแร่ธาตุก็ต้องมีแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมอะไรเงี้ยนะก็ต้องเติมอย่าให้ขาดก็น้ำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น
2: น้ำสะอาดนะถ้าไม่ใช่ว่าชานมไข่มุกนะ
1: อันนั้นอย่านับเป็นน้ำอันนั้นรบกวนไปนับเป็นน้ำตาล
2: ค
1: ือถ้าคุณบอกว่าอ๋อก็ให้ดื่มน้ำวันละลิตร5ก็กินชานมไข่มุกไปละ3แก้วแก้วละ300ก็รวมกันก็เกือบลิตรแล้วพี่แนะนำว่าอันนั้นไปตรวจน้ำตาลก่อนน้ำที่เขาให้นับเนี่ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือน้ำซุปยังพอไหว
2: นะ
1: แต่ยังพอนับได้แต่ถ้าคุณไปซัดเป็นชาไข่มุกแล้วหรือลาเต้เย็นอย่างเงี้ยแล้วไปนับเป็นน้ำปะแนะนำว่านิมนต์พระก่อนให้พรก่อนเลยใช่ป่ะมันบ่ได้เด้อ
3: EFM Fandom Life ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พฤหัสนี้เจอกันแน่นอนนะคะ27สิงหาที่3ของเธอ Your Third Series ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันก็แล้วกันนะคะสำหรับ Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
4: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 4
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
8: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
9: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นเนี่ยกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
10: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
11: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คืนนี้เจอกันแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังสำหรับอังคารคลุมโป่งเพราะคืนนี้ตรงกับวันอังคารค่ะ2ทุ่มเจอกันเหมือนเดิมจนถึง4ทุ่มกับแอตลาสนะคะน้องภูมิและเออร์เว่นนะคะจากวงแอตลาสมานั่งอยู่ตรงนี้น่าสนใจนะพี่กวงในวัยแบบนี้จะไปเจออะไรมาหลอนๆนะคะติดตามกันได้ค่ะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโป่ง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และแน่นอนนะคะกินกับอะไรก็อร่อยเหาะแล้วตอนนี้ก็ต้องหาอะไรกินแล้วล่ะค่ะคุณฟังใกล้จะเที่ยงแล้วมื้อเที่ยงของคุณคืออะไรบางคนบอกว่าแชร์กับพี่เคเบิลตลอดเลยว่าตอนเที่ยงกินอะไรใช่ไหมจะมีคุณผู้ฟังแชร์ถูกไหมพี่กวง
3: ใช่ครับ
1: ของคุณทานอะไรเที่ยงเนี้ย
3: วันนี้ซื้อแกงจืดเต้าหู้มา
1: โอ้โหกินแบบ
3: เฮลตี้ไหม
1: โคตรเฮลตี้อ่ะแต่ไม่พูดสิ่งที่รายล้อมนะ
3: ไม่ๆอย่างเดียวเลยโดดๆ
1: จริงเหรอ
3: โคตรเท
1: ่โคตรเท่อ่ะตัดมาทางนี้อะไรรู้ว
3: ่
1: าหอยทอดแต่ก็มาถือว่าเป็นมื้อกลางวันไงหอยทอดกินมื้อกลางวันยังพอไหวแล้วเย็นกินอะไรกินน
3: ม
1: อุ้ยผู้สูงอายุแหละเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมบ่าย3นะคะสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

0: is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
2: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกยกยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีชี้เหตุความไม่สงบชายแดนใต้ต้องผนึกกำลังทุกฝ่ายสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกระด้งหวายฝัดขาวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ในวันมูฮัมหมัดนอมธาชี้เหตุความไม่สงบชายแดนใต้ควรไว้เนื้อเชื่อใจผนึกกำลังทุกฝ่ายมองเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN แต่ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลหวั่นถูกมองเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณยุวธิดาผู้คำนวณอะไรกันครับ
11: นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้กล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อทบทวนสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นในช่วงเช้าก่อนครม.ว่าทุกฝ่ายได้สรุปว่าต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายความมั่นคงมหาดไทยตำรวจและภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคราชการในพื้นที่คือท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะมีมาตรการป้องกันเดิมที่อาจจะใช้ได้แต่ควรหามาตรการใหม่ๆรวมไปถึงเครื่องมือเป็นตัวช่วยด้วยโดยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นอนเพราะต่างคนต่างทำรวมไปถึงประเมินความผิดพลาดได้บ้างเช่นกำลังของผู้ก่อความไม่สงบมีไม่มากแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ควรประมาทและควรประเมินให้ตรงกับความเป็นจริงพร้อมย้ำต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรีได้สอบถามหรือไม่จากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์วันนอระบุว่าเกิดจากหลายสาเหตุเดากันไปถูกบ้างผิดบ้างเช่นเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งระดับชาติรวมไปถึงกรณีที่จะมีการเผาอบต.ต้องมองและตรวจสอบให้ถูกต้องมากกว่าการคาดเดาอย่างไรก็ตามนายวันมูฮัมหมัดนอระบุเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลรัฐในขณะนี้เพราะกลัวว่าจะถูกมองเป็นฝ่ายตรงข้ามและยอมรับว่าการประเมินตรวจวัดการทำงานโดยใช้ KPI กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลชายแดนมีปัญหาขณะที่การหารือสันติสุขจะเร็วขึ้นในเดือนกันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยปัญหาในพื้นที่ช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ตำรวจรวบแก๊งยาเสพติดผสมพันสแกมเมอร์ขาตู้กดเงินสดหลอกขายโกคาทิปและสารพัดสินค้ามีแต่คลิปไม่มีของเงินเหยื่อไหลเข้าบัญชีม้าตระเวนกดเงินวันละ 100,000 ถึง 500,000 บาทคุณณทิพย์สดาโตรักษารายงานครับ
12: นายบุญยวัฒน์นางสาวลลิตาและนางสาวนาคตยาถูกตำรวจนครบาลจับกุมพร้อมของกลางยาไอเคตามีนเงินสดโทรศัพท์มือถือพบข้อมูลการสนทนาจากหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ให้ตระเวนทำรายการธุรกรรมตามที่ต่างๆจำนวนมากและสลิปการถอนฝากเงินสดสืบเนื่องจากพลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้นำทีมสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดย่านทงคุพบเบาะแสถึงชายหญิงคู่หนึ่งระหว่างการสืบสวนสะกดรอยได้พบพฤติกรรมพกเงินสดจำนวนมากตะเวนทำธุรกรรมถอนเงินซึ่งจะก้มหน้าแชทสนทนาในโทรศัพท์มือถือเกือบตลอดเวลาลักษณะมีคนคอยสั่งการผ่านโทรศัพท์จึงแกะรอยโดยละเอียดจนได้คนพบว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นหัวใจสำคัญที่อยู่ในประเทศไทยของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมามีหน้าที่ทำธุรกรรมให้กับระดับบอสโดยการตะเวนถอนเงินแบบไม่ใช่บัตรก่อนรวบรวมแล้วฝากเงินสดเข้าไปยังบัญชีม้าตามคำสั่งของบอสในชั้นจับกุมนายบุญวัฒน์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยระบุว่าเคยไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ในจังหวัดสีหนุประเทศกัมพูชาจนมีความเชี่ยวชาญในทุกสดาตรักษารายงานค่ะ
6: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สร้างความตื่นตระหนกขึ้นในจังหวัดอ่างทองหลังมีผู้พิมพ์ข้อความข่มขู่ในโอเพนแชทที่มีสมาชิกอยู่กว่า 1,600 คนจนสร้างความหวาดกลัวให้กับครูอาจารย์และเด็กนักเรียนเป็นวงกว้างทำให้ทางโรงเรียนต้องเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอ่างทองทันทีพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของข้อความเบื้องต้นทราบว่าเกี่ยวข้องกับนักเรียนของโรงเรียนและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามทางโรงเรียนยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรรวมถึงผู้ปกครองทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและดำเนินการของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่
13: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกาอิทธคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยกับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่ใ
6: ต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
0: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็มีคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับที่ก็ดูแลในส่วนของทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะครับคอยอัพภาพสถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นหัวข้อข่าวประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันแล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุด้วยหลายคนหลายท่านไปเจอข้างนอกก็บอกว่าติดตามฟังอยู่ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ค่ะมีทั้งฟังวิทยุแล้วก็ฟังจากทางเพจของอาร์มี่เรดิโอนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาใจคอกีฬากันสักหน่อยดีกว่าคุณณัฐะช่วงแรกนี้วอลเลย์บอลหญิงตบมือให้หน่อยนะคะไทยชนะค่ะไทยชนะคาซัคสถานไป3-1เซตด้วยกันค่ะก็เก็บชัยไป3นัดรวดค่ะจบจ่าฝูงกลุ่มดีแล้วค่ะก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เขาจัดขึ้นที่จีนต้องมาลุ้นกันนะคุณณัฐะว่าต่อไปจะแข่งกับชาติใดนะคะก็ให้กำลังใจเพราะว่าครั้งนี้มีความหวังว่าน่าจะไปถึงโอลิมปิกได้นะ
0: ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอร์มสาวไทยเองก็ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้หลังจากจบ VNL หรือว่า Nation League มาเนี่ยนะครับหลายคนก็ดูแล้วก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะคะส่วนสภาพอากาศก็ยังต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะว่าฝนจะตกหนักซ้ำที่ภาคเหนือกันอีกหรือเปล่าหลังจากที่เริ่มเบาๆลงนะคะแต่ว่าเขาคาดว่าวันนี้ถึง30สิงหาคมเตรียมตัวกันเลยทั่วไทยฝนตกชุกว่าอย่างนั้น
0: มาอีกแล้วนะครับ
1: ค่ะก็เป็นน่าจะเป็นจากอิทธิพลร่องมรสุมแล้วก็ลมตะวันลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ต้องติดตามกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนี่หลายคนก็เป็นห่วงนะจะท่วมไหม
0: ติดตามกันนะครับเพราะว่าในส่วนของมวลน้ำที่เหนือเองเนี่ยก็ทราบข่าวล่าสุดดูจากสถานการณ์ก็บอกว่าเริ่มที่จะจ่อเจ้าพระยาแล้วเนี่ยนะครับ
1: เริ่มแล้วเหรอคะ
0: เริ่มแล้วนะฮะ
1: มาที่อยุธยาแล้วมั้งตอนนี้
0: ครับก็เดี๋ยวเจ้าพระยาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องผ่านนครสวรรค์ผ่านนั้นลงมาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยน่าห่วงคุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่อ่างทองผงเพง
1: นะฮะอ่างทอง
0: ผงเพงโดนทุกปีนะครับแล้วก็ที่อยุธยารู้สึกว่าจะเป็นทุ่งผักไห
1: ่
0: ตามโซนนั้นเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟัง
1: ส่งกำลังใจให้ถ้าเป็นกรุงเทพนี่เรานึกถึงอุโมงค์ยักษ์ลุ้นเหลือเกินว่าจะสร้างกันเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จปีหน้า
0: ครับ
1: ต้องตามก
0: ันต่อนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1: ดูเรื่องราววันนี้ของเรากันบ้างครับ
0: นะครับในรายการเดี๋ยวสักครู่นึงก็มีท่านอาจารย์ชยาด้วยนะครับท่านก็รออยู่แล้วนะฮะเรื่องของข่าวสารประเด็นในบ้านเมืองแล้วก็ในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับเรานำมาฝากกันแต่ว่าหลายคนโฟกัสกันไปที่พื้นที่ภาคใต้คุณมาณัฐมนคุณผู้ฟังครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับที่มีการเรียกประชุมก่อนประชุมต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีการประชุมด่วนเป็นประชุม
1: ภ
0: า
1: พรวม
0: ความมั่นคง
1: ใน
0: คร
1: ับ ครมวันนี้
0: ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทำให้เมื่อวานนี้24สิงหาคมเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านเดินทางเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกหารือถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงครับ
1: ก็การหารือที่ว่านี้นะคะใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงค่ะโดยเป็นการหารือถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยกับทางอย่างที่บอกนะคะท่านมูฮัมหมัดนอวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะคะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยค่ะก็เหมือนเรียกว่าเป็นการประชุมนะคะที่จะ เกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งก็จะมีก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ซึ่งจะก็มีการพูดคุยทั้งเรื่องของสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยก็ได้มีข้อวางเอาไว้ว่าจะมีข้อสรุปที่น่าสนใจนะคะทั้งวิธีการการแก้ไขปัญหาการนำภาพรวมแล้วก็ความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งนับว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ
2: ครับแล้วก็จากกรณีที่เมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณกลางคืนนะครับ2 ทุ่มนะโดยเวลาประมาณเนี่ยน่าจะประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะครับได้มีการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการเข้าระงับเหตุแล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่ก่อนจะเกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายนะครับโดยภายหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก็พบในส่วนของหยดเลือดนะครับแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่บริเวณดังกล่าวซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ
1: ค่ะภายหลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ก็ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยมีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดกั้นในพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2 รายค่ะก็ได้แก่นายอันอัฟดอนนะคะซึ่งเป็นชื่อที่สงวนนามไว้นะคะนามสกุลนะคะแล้วก็นายอาริสงวนนามสกุลเช่นกันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2 รายเนี่ยไปที่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ก็เข้าสู่กระบวนการนะครับเรื่องของการซักถามการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามหลักขั้นตอนของกฎหมายนะครับเขาก็ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสการคุ้มครองสิทธิหลักมนุษยชนแล้วก็การควบคุมผู้ตัวต้องผู้สงสัยเนี่ยนะครับก็ได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์แล้วก็นำผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนค่ะโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะก็เหมือนทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์นะคะหากประชาชนพบบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลขนี้จำไม่ขึ้นใจเลยนะคะ1341ค่ะหรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและก็สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ
2: ครับหลายคนก็ติดตามกันนะครับแล้วก็หลายคนก็เป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกันให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าก็ได้รับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เราจะดูแล้วก็ติดตามเนี่ยอาจจะยังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่ว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่เนี่ย
1: ทำลายเศรษฐกิจด้วยนะ
2: เสียหายหนักนะคุณมาธกมลคุณผู้ฟังครับในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ก็มีความตกใจอ่ะการใช้ชีวิตปกติ นะครับจะออกไปตลาดออกไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็โอ้ช่างใจแล้ว
1: นะครับก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยกันนะคะ
2: ครับเอาขณะเดียวกันนะครับสถานีรถไฟสุไหงโกลกนะครับก็เปิดเดินทางวันนี้25 สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดวันแรกหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์นะครับหลังจากที่มีการซ่อมแซมทางรถไฟที่เสียหายจากเหตุระเบิดนะครับแต่ด้านของนายวสันต์จันลอยนะครับนายสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับ24 สิงหาคม 2569จากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟสถานีมะรือโบตันหยงมัดเนี่ยนะครับจังหวัดนราธิวาสซึ่งเมื่อวันที่22 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลทำให้หมอนรองคอนกรีตได้รับความเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็มีความจำเป็นในช่วงนั้นก็คือต้องหยุดการเดินรถเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ
1: ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดยืนยันความปลอดภัยแล้วค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เร่งส่ง งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายโดยก็เดินขั้นต้นนะคะคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายในเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานคือ24สิงหาคม2569นั่นเองค่ะ
2: ครับเขาบอกว่าการซ่อมแซมเนี่ยเป็นไปตามแผนนะครับเขามีการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของสถานีรถไฟสุไหงโกลกก็กลับมาให้บริการปกติตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกคื อขบวนที่452นะครับเส้นทางสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ะ
2: นะครับก็เปิดมาให้บริการตามปกติแล้วในเส้นทางดังกล่าวนี่แหละครับ
1: ดีด้วยนะคะก็ได้เดินทางโดยสารกันโดยปกติแล้วนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถในวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสามารถนำตัวโดยสารมาติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟสุไหงโกลกหรือสถานีรถไฟใกล้บ้านก็ได้กรณีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตนะคะสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะดำเนินการคืนเงินเข้าสู่ระบบตามข้อมูลบัตรเครดิตของผู้โดยสารซึ่งก็อาจจะใช้เวลาประมาณ45วันนะคะทั้งนี้ก็ผู้โดยสารสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเดินรถตามวงรอบน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยได้ที่สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ1690 1690นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เราอ่านข่าวเนี่ยเวลามีสถานีรถไฟหรือว่าในส่วนของการเส้นทางพี่น้องประชาชนต้องปิดหรือว่าหยุดให้บริการนึกไปถึงเรื่องของพ่อค้าแม่ขายอย่าลืมนะคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ย1เรื่องของการประหยัดนะครับแล้วก็2เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเดินทางไปพื้นที่ต่างๆอย่างเดียวบางทีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาเอาสินค้าม
1: ันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะของสถานีรถไฟนะคะ
2: เอาสินค้าเนี่ยไปขาย
1: เอาไปขายใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าหยุดเดินปุ๊บสินค้าเกษตรทำไงคุณบ้านรัฐมนตรีขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะผัก
1: กระทบกันหมดเลย
2: กระทบครับเนี่ยนะฮะ
1: ก็ดีใจด้วยที่สามารถเดินรถได้ตามปกติแล้วนะคะสำหรับวันนี้
2: นี่ก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ติดตามนะครับเรื่องของสถานีรถไฟการเดินทางต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้เนี่ยนะครับเอามาดูกันที่ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของกองทัพบกวันนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกที่เราสองคนนั่งจัดรายการดำเนินรายการกันอยู่เนี่ยนะครับวันนี้มีการประชุมการชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยเคลื่อนตรงกองทัพบกครั้งที่11ทับ2569นะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของกองทัพบกโดยมีทางด้านของพลเอกประดาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านเป็นประธานในการประชุมครับ
1: ค่ะโดยการก่อนการประชุมนะคะก็มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำในสังกัดของกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาได้หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปี2569ด้วยค่ะจากนั้นก็จึงเข้าสู่การประชุมชี้แจงแล้วก็สั่งการของผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็วาระการประชุมนี่ก็มีหลายส่วนนะคะก็แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันประชุมในลำดับต่อไปและเมื่อเวลาที่ผ่านมาประมาณ 11:30 นก็มีการแถลงข่าวโดยโฆษกกองทัพบกและโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยเอาเป็นว่าเราสรุปมาบางประเด็นที่น่าสนใจก็แล้วกันนะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟังค่ะก็มีอย่างเรื่องของการพูดคุยสันติสุขที่ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการพูดคุยเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงการก่อเหตุที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการก่อเหตุค่อนข้างถี่มากเลยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เน้นมาในเรื่องของจชต.นะว
2: ัน
1: นี้แสดงว่าที่ประชุมเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะก็มีการพูดถึงเหมือนกันก็บอกว่าเป็นการ discredit รัฐบาลนะคะแต่กระทบต่อประชาชนอันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะท่านโฆษกกองทัพบกก็บอกว่ามันเป็นการทำลายเรื่องของอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทำลายเรื่องเศรษฐกิจ ร
2: ้
1: านค้าต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนประชาชนก็เดือดร้อนด้วยนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเจริญเติบโตไปได้ยากแล้วก็ในเรื่องของการหาตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะมาดำเนินคดีเนี่ยตอนนี้ก็มีในช่วงของการรอผลนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะก็จะได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วก็จะชี้แจงอีกครั้งค่ะส
2: ่
1: วนเมื่อวานที่มีการแถลง3ฝ่ายนะคะก็มีการพูดถึงคุณหมอท่านหนึ่งที่ไปร่วมแถลงด้วยท่านก็ให้ความเห็นว่า การเกิดเหตุที่บอกว่ามีการยิงนะจากอากาศยานลงมาที่วัยรุ่นใช่ไหมคะที
2: ่ใช่ครับ
1: ก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นการยิงจากอาวุธสงคราม
2: เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็สังเกตจากรอยบาดแผลก็ไม่น่าจะใช่นะคะแล้วก็วิถีกระสุนก็เป็นไปได้ยากด้วยค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่เป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นสิ่งที
1: ่ส่วนหนึ่งนะคะของ
2: หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีการชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่านะครับมีบทเพลงเพราะ
1: ๆริมน้ำน่าน
2: นะครับ
1: พร้อมมาก
2: นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเรามีเรื่องของการช่วยเหลือที่จังหวัดน่านมาพูดคุยกันเดี๋ยวพักฟังเพลงสักแป๊บหนึ่งครับ

0: ริมน้ำน่าน
1: ริมน้ำน่านนะคะ
0: ใครร้อนนะคะเนี่ย
1: ใครร้อนมากๆเสียงของอ้อยกระท้อน
0: อ้อยกระท้อน
1: ครับนำมาฝาก
0: กันเสียงน่ารักเลย
1: ถูกต้องครับอาการฟื้นฟูเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี
0: ้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะก็ขนาดนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่ตามมาก็คือดินโคลนจำนวนมากเลยเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินค่ะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ในฐานะท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกรมทหารพรานที่32นะคะลงพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของแล้วก็วัสดุที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านจำนวน2หมู่บ้านด้วยกันค่ะก็ได้แก่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะแต่สำหรับในพื้นที่นี้เนี่ยได้รับผลกระทบจำนวน160หลังคาเรือนดำเนินการฟื้นฟูแล้วจำนวน156หลังคาเรือนก็สรุปแล้วก็ประมาณ 97% กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะคะที่ดำเนินการแล้วอ้าวอีกพื้นที่นึงคือพื้นที่ไหนครับคุณณัฐะ
1: ครับก็เป็นในพื้นที่จังหวัดน่านเช่นเดียวกันแต่ว่าต่างพื้นที่นะครับโดยภาพรวมแล้วคุณผู้ฟังครับหลายพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้รวมถึงพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับท่านอาจารย์ชยามีเรื่องราวมาอัปเดตกันครับ
0: ค่ะ
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับ

0: างวันของวันอังคารนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองกันเซ็กเล็กน้อยนะครับกับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนนะครับ
1: อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ครับเผยกับคุณแอนคุณรักษาครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับหรือนิกเนมก็เป็นมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับก
1: ็หนูนะคะหนู
0: ครับ
2: ครับเจ้าหนูเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
2: เตรียมที่จะลงนามงบกลางประมาณ 9,000 กว่าบาทนี่นะครับเพื่อจะช่วยน้ำท่วมที่ชาวจังหวัดน่านเนี่ยนะครับก่อนที่จะประชุมคณะของครม.เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: เรียกว่าเพื่อจะช่วยซ่อมแซมบ้านนะครับก็คุณพราดอนปริศนานันทกุลผู้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับบอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าแก้ไขว่าท่านนายกเนี่ยจะลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็มีการเร่งรัดเดินที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับเบื้องต้น 9,000 บาทผู้เสียชีวิตประมาณสัก 2-3 รายนะครับแล้วก็ในใช้กองทุนของสำนักนายกใช้กองทุนในเรื่องของทั้งหมดเนี่ยประมาณ 80,000 บาทนะครับงบกลางฉุกเฉินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับก็ตามสถานการณ์ของความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยก็เป็นฤดูฝนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยนะครับก็เราได้ยินมาโดยตลอดถึงน้ำท่วมซ้ำซากภัยแล้งซ้ำซากมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินี่นะครับในขณะเดียวกันพอสำนักข่าวกรองนะครับคุณธนัทสุวรรณธนนท์เนี่ยท่านผู้อำนวยการเนี่ยนะครับก็บอกว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือว่ามีหลากหลายจุดนะครับประเมินสาเหตุมาเกิดมาจากการข้อที่หนึ่งเนี่ยพูดคุยเรื่องสันติสุขเนี่ยก็เดินหน้าคาดว่าช่วงปลายตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการต่อรองในเรื่องของการที่จะตั้งโต๊ะในการเจรจาเตรียมที่จะมีการเจรจากันเนี่ยครับต่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันโอ้โหมันยาวนานเหลือเกินเนี่ยครับก็ยังไม่ยุติกันสักทีหนึ่งปัจจุบันในข้อที่สองเนี่ยครับก็ช่วงใกล้การสับเปลี่ยนกำลังทางการเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องว่างในการประเมินท่าทีในเรื่องของจุดแข็งนะครับของฝ่ายทหารหรือจุดอ่อนอย่างไรลักษณะของกิจการเนี่ยหรือไม่ที่จังหวัดยะลานะครับก็มีหลากหลายมิติในทางการก่อเหตุเห็นบอกว่าทางการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเห็นได้จากการเผารถส่งสินขนส่งสินค้าแล้วก็บรรดารถกระบกกระบะของทางราชการเนี่ยนะครับสถานที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมากมายขนาดบางครั้งเนี่ยนะครับก็มีบางจุดเนี่ยบางครั้งไม่มีการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องเกิดขึ้นมักจะทันทีทันใดนะครับอาจจะเจอบ้างในเรื่องของมีเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีการจับยาบ้าบ้างจับทั้งที่จังหวัดปัตตานีพร้อมทุกสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็บรรดาในฐานทั้งหลายก็ต้องดูแลในเรื่องของการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คงก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่ทราบว่าจะมีการดูแลกันเป็นอย่างไรนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลวันในเรื่องของในเรื่องของคำถามว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุเยอะมากขนาดนี้นะครับท่านคุณปริศนาก็บอกว่าอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะบอกกันล่วงหน้าซึ่งมันต้องเกิดขึ้นมาซ้ำซากมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเมื่อถามว่ามีการรู้ตัวไหมผู้ก่อเหตุเนี่ยท่านผอ.ข่าวกรองน้องข่าวกรองก็มีการระบุว่าเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเพราะทั้งนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันมาดูสภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับบอกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยสินเชื่อซื้อบ้านเนี่ยก็มีการพุ่งอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยที่ของตัวเรือนเนี่ยนะครับล่าสุดยังอยู่ที่ระดับสูงขณะที่ภาพรวมนี่เสียเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับแต่วัน

0: เนี่ยมีปัญหาหนี้ยังค้างชำระเนี่ยไม่เกิน90วันเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเรียกว่าจะดูว่ามีการแนะนำว่าเร่งปรับมาตรการช่วยเหลือสร้างหนี้มีข้อจำกัดเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่อง NPL เนี่ยคุณดนุชาเนี่ยหรือพี่ชัยอนันต์เนี่ยเลขาสภาพัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับสัดส่วนในเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยลดลงมาถึงตั้งแต่ไตรมาส1ปีนี่นะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ยขยายตัวเล็กน้อยเพียง 0.5% จากไตรมาสก่อนโดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย 16.41 ล้านล้านบาททีเดียวนะครับสัดส่วนที่ 85.9% ของ GDP ลดลงมาเล็กน้อยเพียงประมาณผมว่าไม่เพียงเนี่ยนะฮะประมาณ 86.7% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ทั้งนี้เนี่ยส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่2อย่างที่ 4.82% จากเดิมที่ 3.8% เนี่ยนะครับและก็ 4.34% ในไตรมาส3และ4ของปี2568เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวอยู่ที่ 1.7%สูงขึ้นประมาณ 1.8-1.6% และก็ 1.63% ในไตรมาส 3-4 นี่นะครับทั้งนี้เนี่ยก็เลขาสภาพัฒน์บอกว่า NPL เนี่ยนะครับหรือนี่บรรดาหนี้ของตัวเรือเนี่ยนะครับก็รวมทั้งสิ้นจะลดลงเนี่ยที่ทางชำระเนี่ย 31-90 วันเนี่ยก็สั้นก็ปรับเพิ่มยิ่งขึ้นเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะดูแลกันได้อย่างไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้การลงทุนเนี่ยก็อยู่ที่เรียกว่าโอ้ยต้องดูแลกันบางสุดท้ายเนี่ยครับก็สภาพัฒน์ที่มีการบอกอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 0.95% ก็มีการเตรียม
1: ค่ะ
0: รับมือกฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับที่จะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 0.95% ครับก็ถือว่าก็อัตราการว่างงานเนี่ยนะครับอยู่ที่ระยะยาวอยู่ที่ 8.15 ล้านเพิ่มขึ้น 11.3% นะครับสำหรับผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 0.8% ซึ่งมาจากภาคใต้กระเซ็น 1.3 ล้านคนเพิ่ม 7% นอกจากภาคการเกษตรเนี่ย 9.3 แสนคนเพิ่มขึ้นเป็น 11.4.5% ครับคุณแดงคุณตาสาครับ
2: ครับและนี้นะครับก็คือในส่วนของข่าวสารที่อาจารย์ท่านนันมาอัปเดตในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับแล้วก็สำหรับเรื่องของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในช่วงนี้ก็มีการซักซ้อมนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ติดตามเฝ้าดูอยู่คร
1: ับ ใช่ค่ะจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็มีช่วงเดือนกันยายนมีหลายช่วงเลยไปจนถึงซ้อมใหญ่วันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยวันที่28ตุลาคมด้วยค่ะ
2: ครับ
1: พื้นที่ที่จะให้รับชมได้มีหลายพื้นที่เลยนะคุณณัฐา
2: ถูกต้องครับเขาก็แบ่งเป็นฝั่งธนกับฝั่งพระนครเนี่ยฝั่งทนนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับท่าน้ำวัดระฆังแล้วก็วัดอรุณราชวรารามส่วนฝั่งพระนครนะครับที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างเนี่ยก็ได้ทั้งหมดเลยที่ได้มีการจัดไว้นี่นะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ลำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพฤทธิ์วัชรศิลป์ขู่ฟ้องกกต.ยกคำร้องคดีหัวสว.โต้กลับ2พี่น้องปริศนานันทกุลไม่ปฏิเสธโทรจริงสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนหวั่นคดีหัวสว.ถูกตัดตอนไปไม่ถึงเครือข่ายการเมืองเตือนกกต.อย่ายกคำร้องไม่เช่นนั้นโดนฟ้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
9: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงข่าวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะลงมติว่าคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่าจะส่งเรื่องไปยังศาลหรือไม่ในวันที่28สิงหาคมนี้โดยเห็นว่ากกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลเพราะเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตกกต.ก็มีหน้าที่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาว่าใครทำความผิดหรือไม่ซึ่งหลักฐานที่ฝ่ายค้านได้เปิดเผยหรือมีอยู่ในสาธารณะเชื่อว่าเพียงพอที่กกต.จะส่งฟ้องศาลฎีกาได้แต่ก็ยอมรับว่ากังวลว่ากกต.จะตัดตอนไม่ให้เรื่องไปถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังย้ำขอฝากไปถึงกกต.ว่าอย่ายกคำร้องเพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณคนที่เลือกคุณมาและอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกเพื่อปกป้องระบอบสีน้ำเงินขอเป็นกำลังใจให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาแล้วสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนแต่หากกกต.ยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดก็จะเดินหน้าฟ้องกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: สื่อต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานเกาะติดสถานการณ์เหตุความไม่สงบครั้งใหญ่ในพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุโจมตีประสานงานครั้งใหญ่ทั้งการลอบวางเพลิงและวางระเบิดหลายสิบจุดในพื้นที่4จังหวัดได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของเหตุการณ์และขยายผลไปยังกลุ่มของผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายสันนิษฐานว่าอาจเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนหลักที่เคลื่อนไหวและต่อสู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยทีมลูกยางสาวไทยตบเอาชนะคาซัคสถานไป3-1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานครับ
10: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ17ของโลกที่ชนะมา2นัดรวดมี6แต้มเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้ววันนี้ลงแข่งขันนัดที่3พบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกที่มี3แต้ม แต้มเกมนี้พิมพ์พิชยากกรำและศาสิภาพรจันทาวิสูตรช่วยกันตบได้ดีทำให้ทีมสาวไทยชนะไปก่อนใน2เซตแรกด้วยสกอร์25-22และ25-16ส่วนเซต3เกมกลับมาสู่สีกันและเป็นคาซัคสถานที่เล่นได้ดีกว่าในช่วงปลายเซตจนชนะไปได้25-23คะแนนทำให้ตามมาเป็น1-2เซตส่วนเซต4ทีมสาวไทยกลับมาช่วยกันตบทำแต้มได้ดีจนเป็นฝ่ายชนะไปได้25-11คะแนนทำให้ทีมไทยชนะคาซัคสถาน3-1เซตโดยแมตช์นี้พิมพ์พิชยากกรำและศศิภพรจันทาวิสูตรทำไปคนละ20คะแนนจากชนะในแมตช์นี้ทำให้ไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากแข่งขันวันที่27-28สิงหาคมนี้เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
2: และในรายงานด่วนรายงานนะครับว่าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปรินพานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในคดีพรากผู้เยาว์และอนาจารหญิงสาววัย17ปีในรถตู้ส่วนตัวเมื่อปี2561
11: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 10

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะมาพร้อมกับความครึ้มๆของวันอังคารในช่วงบ่ายๆแบบนี้ดังนั้นวันนี้เพลย์ลิสต์ของเราอาจจะไม่ได้เป็นฟิลสนุกสนานอะไรมากนะเพราะว่าเราจะเก็บความสนุกสนานไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีศิลปินมาพูดคุยกับเราด้วยแต่ว่ายังไม่บอกหรอกว่าเป็นใครแต่รับรองว่าสดใสสนุกสนานแน่นอนแต่ส่วนเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้เอาแบบซึ้งๆไปก่อนละกันเนาะให้มันเข้ากับบรรยากาศครึ้มๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเช็คชื่อชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะมารายงานตัวกันแล้วเขาก็จะมีสมาชิกประจำเนาะจะมาอัปเดตว่าวันนี้ทำอะไรยังไงบ้างนะคะบางคนก็อาจจะยุ่งๆบางทีที่ไม่ได้มาพิมพ์ข้อความไม่เป็นไรเลยนะคะก็รู้ว่าคุณฟังน่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามได้ไปอ่านเจอมาอันนึงคุณฟังมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะก็เลยชวนคุยดีกว่ามันมีความเชื่อหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเราออกจากบ้านไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราดันลืมอะไรบางอย่างเนี่ยให้เราอ่ะกลับไปที่บ้านกลับไปเอานะแล้วก็อยู่ที่บ้านต่ออีกสักประมาณ 5-10 นาทีเพราะว่าความเชื่อนี้เขาบอกว่าไอการที่เราลืมอะไรบางอย่างอ่ะแล้วต้องกลับบ้านแปลว่าอาจจะมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นถ้าเราต้องออกจากบ้านไปเลยแล้วก็มีหลายคนมาแชร์เหมือนกันนะว่าเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าออกเร็วกว่านี้อาจจะโดนอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเชื่อไหมส่วนตัวนั้นว่าโอเคถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้ขี้ลืมอ่ะนะมันก็อาจจะงั้นก็แบบอยู่ที่บ้านสักพักนึงก็ได้แล้วค่อยออกไปก็ได้ถ้าไม่ได้รีบร้อนอะไรนะแต่ว่าถ้าอย่างแนเนี่ยส่วนตัวเป็นคนขี้ลืมไงคือถ้าสมมติว่าลืมทุกครั้งแล้วกลับบ้านไปทุกครั้งต้องรอ5นาที10นาทีเนี่ยไอ้เรื่องการแคล้วคลาดเนี่ยยังบอกไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องไปสายเนี่ยโอ้น่าจะไปสายหลายทีเลยทีเดียว
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทโธพุทโธนะคะมีหนึ่งสายคุณลูกตุ้มก็คือเป็นเรื่องวุ่นๆของพนักงานที่เวลาเจอหัวหน้าเนี่ยให้ทำอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสิ่งที่หัวหน้าให้ทำอย่างเช่นจองตั๋วเครื่องบินให้หน่อยเช็คอินให้หน่อยมารับหน่อยอยู่สนามบินตอนตี4อย่างเงี้ยฝากซื้อของหน่อยเป็นของออนไลน์นะแต่ว่าใส่เนี่ยกดโค้ดกดโปรโมชั่นให้พี่ด้วยนะมันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้ทำเนี่ยมันจะนอกเหนือจากเรื่องงานและมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะคะพอเป็นหัวหน้าเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดกับเขายังไงก็กลัวถ้าเขาไม่พอใจเราเนี่ยมันจะมีผลกับหน้าที่การงานของเราหรือเปล่านะคะก็เลยโทรมาปรึกษากับพี่ๆในพุทโธพุทโธนะคะซึ่งก็ปรึกษากันทุกวันพุธแบบนี้แล้วก็วันพุธนี้เนี่ยจะเป็นพุธสุดท้ายของเดือนซึ่งจะมีคุณหมอท็อปนะคะในช่วงพุทโธพุทเทอร์ปิสมาเสริมทีมด้วยนะคะพุทโธพุทโธนะคะขอบคุณอาหารแมวคานีว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานนี้ว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
5: สวัสดีวันอังคารวันหยุดมีน้อยใช้สอยหมดแล้ว
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องส

เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ในยุคนึงก่อนอันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าใครที่ได้ภาษาที่3เนี่ยภาษาที่4ก็จะถือว่าเป็นความได้เปรียบในโลกของการทำงานนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอ AI มันเข้ามามีบทบาทเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่า AI มันแปลภาษาได้เร็วกว่าคนอย่างเงี้ยคนที่อาจจะไม่ได้ภาษาที่3ที่4เขาก็ใช้ AI มาช่วยได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยภาษามันยังเป็น hard skill ที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอไหมที่มันจะสร้างความมั่นคงให้ใน อาชีพหรือว่าชีวิตการทำงานนะคะเป็นคำถามจากน้องชัญญาค่ะเป็นนิสิตอักษรจุฬานะคะเอกภาษาญี่ปุ่นที่จะเป็นตัวแทน Gen Z ที่เขามาถามพี่มาตูมเมื่อคืนนี้ในช่วง Job Gen Z นะคะขอบคุณด้วยกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้นิวรีลีสของเราเนี่ยเป็นหนึ่งงานจาก Process Uncensored Solo Project นั่นเองก็เป็นโปรเจกต์ที่ให้สมาชิก Process เนี่ยเขาปล่อยของออกมานะคะในSolo Single ซึ่งวันนี้จะเป็นงานของน้องปาล์ม Process นั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่ได้น้องแฮนนาโฟอีฟมาฟีดด้วยนะคะเขาก็หยิบจุดแข็งเรื่องของการเต้นการแสดงมาต่อยอดเป็นโชว์นะคะมาชวนน้องแฮนนามาร่วมประชันสเต็ปด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้ที่ได้พี่อู๋ยศธรนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพี่อู๋เดอะเยอร์สนะมาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์คุมภาพรวมด้วยนะคะกับซิงเกิล Yes Me Baby คืนนี้อยากได้กี่ครั้งปาล์ม Process Featuring Hannah Foreve ค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะหูฟังบอกว่าเออขอบคุณที่เข้าใจนะคะที่บางทีไม่ได้ส่งข้อความเพราะว่าบางทีก็อยู่บนทางด่วนด้วยหูเข้าใจมากๆเลยหูฟังจริงการขับรถเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากเลยนะเพราะว่าเออนั้นว่าลำพังการเปิดดู Google Maps อย่างเงี้ยโอเคมันก็ประมาณนึงก็เหลือบๆดูมันก็ยังพอโฟกัสได้นะคะแต่ว่านั้นเห็นโหอย่างบางคนเขาดูแบบซีรีส์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะดูซีรีส์แนวตั้งเปิดไปด้วยขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยเออเขาก็แยกประสาทได้เก่งดีแต่ว่าส่วนตัวแล้วทำไม่ได้นะคะก็ขอให้คุณฟังโฟกัสกับการขับรถไปฟังเพลงเพลินๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามี6หนุ่มโซโคมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะมาพร้อมกับเพลงรักที่เขาบอกว่าเป็นเพลงรักสดใสที่เอาไว้บอกรักคนที่เรารักในฤดูฝนนะคะกับเพลง Harmony เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกับโซโคกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิ

0: กากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ EFM Playlist of the Week
2: Highest Climber
3: Number 4
4: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: พาช่างพาพาไปมู
0: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: EFM On Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อย
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.โยกชัดชัยบางชั่วจากเลขาสมช.นั่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่พร้อมไฟเขียวโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งตั้งผู้ว่าบุรีรัมย์ขึ้นเป็นอธิบดีสท.สักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ครม.ไฟเขียวโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยโยกปิยะปิจนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุทธ์สุภวิบูลผลที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคุณยุวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยนายปิยะปิณนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุทธ์สุภาวิบูลผลที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงขณะที่นายจำเริญแหวนเพชรพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าสุรินทร์ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอนุพงษ์สุขสมนิตพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับนางอโรชา นันทนตรีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่านครปฐมไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสมชายลีล่าน้อยพ้นจากตำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศพ้นจากตำแหน่งอธิบดีปภ.นั่งตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองขณะที่นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้และแต่งตั้งนายกิตติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้เช่นกันปิดท้ายที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำตัดสินศาลชั้นต้นสั่งจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปรินภานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คดีพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำตัดสินศาลชั้นต้นสั่งจำคุกปรินภานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวม3ปีไม่รอลงอาญาในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยจำเลยถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาศาลเห็นว่าพฤติกรรมของจำเลยเมื่อวันที่25เมษายน2561เป็นการแยกผู้เสียหายวัย17ปีออกจากอำนาจการปกครองของบิดาและมารดาเพื่อการอนาจารแม้ผู้เสียหายจะอยู่ในรถตู้กับจำเลยก็ตามจึงเข้าข่ายความผิดฐานพรากผู้เยาว์และเป็นความผิดหลายกรรมต้องลงโทษทุกกรรมศาลจึงพิพากษาจำคุกฐานกระทำอนาจาร1ปีและพรากผู้เยาว์2ปีรวม3ปีโดยไม่รอลงอาญาสำหรับปรินยังถูกฟ้องในคดีความผิดทางเพศอีกหลายคดีโดยขณะนี้อย่างน้อย5คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้พงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life พรหัสนี้มาส่งท้ายเดือนสิงหาคมนะคะกับคู่ของแม็กนัทจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นั่นเองจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่แม็กนัทมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ากำลังแบบว่าจะสานต่อแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้นสปอยไปมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพรหัสนี้มาคุยกันมาอ่านแฟนฟิกกันเหมือนเดิมนะคะ 2:30 น. ถึง 4:00 น.กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
2: อังคารคลุมโปง
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกมีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุ้งโปงนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกับน้องภูมิน้องเออร์วินแอตลาสนะคะมาพร้อมกับชื่อเรื่องใครในรถไม่รู้ว่าเป็นรถใครเหมือนกันรถภูมิหรือรถเออร์วินเดี๋ยวคืนนี้มารอฟังเรื่องนี้กันกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคุ้งโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะส่วนตอนนี้นะคะต้อนรับอีกหนึ่งศิลปินที่มาพร้อมกับเพลงสดใสที่เขาบอกว่าเอาไว้บอกรักคนที่เรารักในฤดูฝนนะคะ Circle สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: เย้เย้เย้
4: เย
1: ้
4: เย
1: ้เย้เฮ
4: ้
1: ยเราต้องมีท่าวงอะไรไหมแนะนำตัวไหม
5: อุ้ยยังอ่ะยังไม่มีกำลังหาสิ่งที่ดีที่สุด
6: process อยู่ครับ
1: ใช่แล้วพี่แนนเห็นมันมีอันนึงที่น้องไปออกรายการแล้วทำเหมือนทำมือเป็นรูปวงกลมอ่ะ
6: ที่เอาเนี่ยรู้สึกว่าเกรดดีแต่ว่าถ้าแบบแนะนำตัวทุกครั้งที่อยู่บนเวทีเราต้องมาต่ออาจจะใช้เวลานิดนึง
1: หรือว่าเวลาสัมภาษณ์มันไม่รู้จะเอื้อมมือยังไงเนาะ
5: ใช่เจ็บนิ้วนิดนึง
1: วันนี้เรากลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่4แล้วเฮ้ยเร็วเหมือนกันเนาะตั้งแต่วันแรกที่น้องเดย์จนวันนี้กี่เดือนกี่ปีแล้วคะ
5: เกือบปีใกล้จะครบ1ปี
1: กำลังจะครบปีแต่ว่ามี4ซิงเกิลแล้วก็ถือว่าเยอะมั้ยในเรทนี
5: ้ถือว่าก็เยอะนะ
6: ถือว่าผลิตแฟนอยู
5: ่ผลิ
1: ตสายการผลิตก็ขยันอยู่ออกมาให้แฟนๆได้เหมือนติดตามกันไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบคือเขาแบบเรียกร้องหรือว่าคิดถึงมากๆก็ยังให้เห็นหน้ากันตลอดเวลา
6: ครับผม
1: ซึ่งดีมาพร้อมซิงเกิลนี้ชื่อว่า Harmony
6: ครับ
1: เป็นความสดใสเป็นเหมือนที่เกริ่นไปว่าเป็นเพลงที่แบบอยากจะบอกรักคนที่แบบว่าเรารักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นไหมคะ Harmony ในมุมของน้อง
7: ๆก็ด้วยนะครับจริงๆแล้ว Harmony เนี่ยมันเกิดจากการที่คือพวกเรา6คนนะครับมีเขาเรียกอะไรมีเสียงที่ต่างกันตั้ง6เสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาร้องพร้อมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดแบบเป็นเสียงประสานได้ประสานเป็นฮาร์โมนีครับก็เหมือนกับว่าการที่เราอ่ะคุยกับคนคนนี้คนที่เราชอบเนี่ยแล้วแบบถ้าสมมุติว่าเธอเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ไปขนานพร้อมกับเราอ่ะมันก็คือเกิดฮาร์โมนีเหมือนกันเราแบบเราโคกันนะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเรารักกันนี
1: ่
5: ใช่ไหม
1: เ
5: นาะครับ
1: อ๋อแปลว่าซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้มันก็คือเหมือนกับว่าเรามีความรักอยู่แล้วแล้วเราก็กำลังจะพูดถึงเขาในมุมว่าเฮ้ยเราไปด้วยกันมันดีอย่างเงี้ยหรอ
7: เป็นฟิว
6: มันน่าจะแปลงได้หลายแบบคือจริงๆหลักๆมันมาจากฮาร์โมนี6เซนก็คือเรา6คน
1: อ่ะเสียงของ
6: เราที่แบบว่าเป็น6คนที่ไม่เหมือนกันแต่พอมารวมกันแล้วเป็นการเทียบกับโน้ตเพลงที่ประสานกันแล้วมันลงตัวครับ
1: อันนี้คือความหมายนึง
6: ใช่แต่ว่าถ้าเทียบกับความรักก็คือถ้าเป็น2คนที่โน้ตเรามันประสานกันแล้วมันลงตัวก็คือมันก็เกิดรีทึมแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาได
1: ้อ๋อได้หลายแบบ
6: เป็นความรักแบบประสาน
1: ใ
7: ช่เก่งมาก
6: I love you you love me ประสาน
1: แล้วพูดถึงเรื่องเสียงประสานมันมีข้อมูลนึงบอกว่ามีโน้ตโดมีซอนที่เป็นแบบเสียงประสานกันมันคือท่อนไหนยังไงคะช่วยทำให้พี่แนนเห็นภาพเลย
5: จริงมันเป็นโปรเซสการอัดใช่ครับหมายถึงว่าตอนมันจะมีท่อนโพสต์คอรัสซึ่งเราจะร้องโอโอโอโอโอโอโอกันใช่ซึ่งแต่ละคนจะร้องจังหวะไม่เหมือนกัน
1: ยังไงอ่ะ
5: บางคนร้องโน้ตตัวนี้ก่อนเว้นตัวนี้ไว้ให้เหลือแค่ตัวนี้ให้เพื่อนคนอื่นร้องอะไรประมาณนี้ใช่ครับ
1: ขอเห็นภาพ
6: โอโอโอโอโอ
1: เดี๋ยวคนนะหมายถึงว่าไอ้โอโอโอก็คือแต่ละคนก็คือเป็นของแต่ละโน้ตเลยหรอต
5: ่
1: อกันอย่างเงี้ยหรอ
5: ใช่ใช่ใช่
1: มาขอฟังหน่อย
8: ใครโอใครโออันแรกสองคน
9: โอ
8: ใคร
9: โออ ัน
8: แรก
9: โอโอโอโอ
8: สูงผมสูงอันสูงอันต่ำ
5: เลยป่ะเลยต่ำ
6: เลย
5: สูงมั้ง
8: โอเค
5: โ
8: อ five six seven
10: eight โอโอโอโอโอโอโอ้โอ้โอ้โอ
5: ้นี่เห็นไหม
6: ประมาณ
5: เดี๋ยวพูดเราไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตไป
7: ตอนก่อนมันอัดแยกนะคร
1: ับ เห็นภาพเห็นภาพแต่มีบางทีเหม่อๆแล้วเคยแบบโอ้โอ้โอ้
5: อันนี้มาเหมือนกันอันนี้มาเหมือนกันบางทีแคบไปเอง
8: จริงร่างกาย
5: แบบนี้ที่เราลองแยกกันไม่งั้นจะเป็นโอ้โอ้โอ้
8: ใช่ใช่
5: ดีนะ ดีที่เราไม่เข้าพร้อมกัน
1: เออดีนี่เป็นคอนเซปต์แบบฮาร์โมนีเป็นพวกเรา6คนมันเลยไม่แบบไม่เคิร์มแบบที่เมื่อกี้บอก
5: ใช
1: ่เพลงนี้ได้ร่วมงานกับพี่แอมอัชยาแล้วก็พี่โฟประทีปเราเคยร่วมงานกับทั้ง2ท่านนี้มั้ยคะหรือว่าเพลงนี้เพลงแรกเลย
8: เพลงแรกครับสําหรับเขา
1: เป็นยังไงบ้างกับพี่
8: ๆก็ง่ายๆคือตอนอัดรู้สึกว่าพี่แอมให้อะไรเราหลายอย่างมากแบบว่าเขาให้เทคนิคการร้องพวกผมเยอะมากครับ
1: ยังไงขอลองยกตัวอย่างสักหนึ่งอ
8: ย่างถ้าอย่างของผมอะผมไม่ค่อยเซลฟ์เรื่องเสียงสูงขนาดนั้นแต่พี่แอมจะแนะนำพี่ว่าแบบว่าลองถ้าจำไม่ผิดน่าจะลองแบบว่าพี่ลองนึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วลองร้องไปให้ถึงตรงนั้นใช่เพราะท่อนฮุกมันค่อนข้างจะเป็นท่อนที่ค่อนข้างต้องพุ่งไปข้างหน้าพี่แอมไปบอกว่าพี่ลองนึกว่าเหมือนมีคนอยู่ตรงหน้าเนี่ยแล้วลองไปให้ถึงตรงนั้นดูแบบลองคิดว่าเขาอยู่ไกลมากๆลองคิดว่าต้องลองไปให้ถึงเขาดูครับก็ดีเลย
1: ช่วยได้เลยใช่ป่ะ
8: ช่วยเยอะแล้ว
7: คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนร้องถึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันแค่เหมือนพี่กลัวตอนนั้นกลัวครับแล้วก็พี่เอ็มก็เลยแบบว่าเหมือนคอยแบบว่าตบให้ลองแบบนี้ลองแบบนี้สิมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยทำได้ใช่ครับแบบว่าพี่ก็เลยแบบคลายกังวลลงอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
7: ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เหมือนเวลาคุยกับเขาจะเป็นแบบพระสีคราอยู่ตลอดเวลา
6: ส่ง
7: แบบ
6: พลังงานบวกตลอดเวลา
7: ใช่
5: พี่แอมยิ้มตลอดตอนอ่านแล้ว
1: เป็นฟีลแบบพี่สาวใจดี
5: ใช่
11: ตอนแรกผมคิดว่าเข้าไปแล้วจะเกรงครับแต่พี่แอมคอยช่วยคอยบูสต์อะไรให้เราให้มันแบบว่าอัดได้อย่างดี
6: กลายเป็นว่าร้องไปด้วยยิ้มไปด้วย
5: ถูกใช่กลายเป็นพี่เลก็โอ้เขาโอ้อยู่ในนั้น
8: เขาก็เ
1: อพี่โฟล่ะพี่โฟดุไหม
5: เฮ้ยแต่ว่าพวกเราไม่ได้เจอพี่โฟแบบว่าด้วยกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่โฟจะเป็นฝ่ายอเวนเจอร์มากกว่าซึ่งเขาก็จะเวิร์กกับพี่แอมนาธานาอะไรเงี้ยใช่ครับก็ได้เหมือนได้พูดคุยกันผ่านสื่อออนไลน์มากกว่า ใช่ก็จะแบบขอบคุณที่ทำงานอันนี้มาให้เราอะไรเงี้ย
1: ครับพูดถึงในพาร์ทของท่าเต้นหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างเป็นเพลงที่ยกขาเยอะเหมือนกันนะเท้าสองเท้าแทบไม่เคยติดพื้นพร้อมกันเลยอ่ะ
5: ครับ
1: มันถือว่ายากสำหรับเราไหมถ้าเทียบกับ3ซิงเกิลที่ผ่านมา
7: ผมไม่ยากคนละแบบ
6: ถ้าเทียบอ่ะไม่ได้ยากแต่แค่มันรู้สึกตกใจนิดนึงตอนแรกที่เราฟังเดโมของเพลงครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดินร้องแน่เลยแบบยืนร้องไม่ท่าแรกยกขาเลยจ้ะ
1: ดี
6: ม
1: าก
5: ท่าแรกเป็นกระโดดเลย
6: แล้วก็เปลี่ยนบ็อกกิ้งสะบัดมาแต่ว่าก็สนุกรู้สึกว่าสุดท้ายก็ลงตัวมันเข้ากับธีมของเพลงด้วยแหละ
1: ซึ่งวงนี้ก็เป็นอีกวงนึงที่แฟนๆเขาจะพูดถึงในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเฮ้ยคุณเต้นเท่ากันเต้นแบบพร้อมกันมากๆเมื่อกี้ยังถามหลังไมค์เลยว่าซ้อมหนักใช่ไหมหนักนี่คือหนักขนาดไหนทุกวันไหม
8: ก
6: ็หนึ่งวันก่อนโชว
5: ์ร้อนเลยเก่งไป
6: จริงก็มีช่วงหนึ่งที่เราซ้อมกันแทบจะทุกวันเลยแบบว่าเจอกันทุกคืนแล้วก็คืนไหนที่มีใครไม่ว่างก็เจอกันตอนเช้าแทนคือเราเหมือนรู้สึกว่าเราให้คุณค่ากับการเพอร์ฟอร์มพร้อมกันแล้วก็เอเนอร์จีที่เท่ากันมากๆมันก็เลยแบบเหมือนเป็นเป้าหมายหนึ่งในทุกๆเพลงที่เราเพอร์ฟอร์มออกมาว่าอยากลายการเก็บลายของเราอะแอบโหดนิดนึงคือไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นยังไงแต่ว่า
1: บ้านนี้เป็นยังไง
6: เราแอบ
5: เก็บเลยเวลาตารางอะ
6: เก็บสุด
5: ๆเหมือนเก็บแบบว่าเราซ้อมเริ่มทุ่มเลิก3ทุ่มอย่างนี้แล้วก็จะไหลไปเที่ยงคืนอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: ก็คือแบบ go extra mile ไปอีกทำมากกว่าที่แบบว่าเราวางไว้อีก
6: ยิ่งตอนไหนจริงจังมากก็คือแบบต้องมุมต้องเท่ากันอะไรเงี้ย
1: ซึ่งเอาเพลงนี้ไปโชว์ที่ที่ pop stage แล้วพี่แอนสังเกตอย่างนึงในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็คือดูใส่เสื้อ2ชั้นเนาะคือดูชิลมากแต่เลออนอ่ะหนูใส่เสื้อตัวเดียวแต่ว่าหนูคอเปียกแล้วอ่ะ
5: มันเห็นเน
1: า
5: ะ
1: ใช้พลังงานเยอะเหรอลูก
6: ก็ตั้งแต่ท่าแรกเลยกระโดดคือจบเลยเงาะแอดท่อนอื่นไม่ต้องพูดถึงเลย แต่ว่ามันขยับตัวเยอะครับแล้วก็เรื่องคอนโทรลด้วยแหละ ผมว่าเซอร์เคิลเน้นเรื่องคอนโทรลบอดี้ค่อนข้างเยอะครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นธรรมเนียมปกติเวลาสัมภาษณ์เรื่องเพลงเนาะสัมภาษณ์เรื่องเพลงจบปุ๊บเราก็จะไปคุยเรื่อง MV แต่ว่าเนื่องด้วยซิงเกิลเนี้ย MV เราจะได้ดูกันวันไหนนะคะ
5: 29 สิงหาคม
1: ใช่ถ้างั้นพอจะบอกคอนเซปต์ของ MV ล่วงหน้าได้ไหม
5: ได้นะ
1: ผ
5: มว่าได้อย
8: ู่ได้คือพูดได้แค่ไหนนะ
5: ได้เลยไม่ได้เลย
7: อ๋อก็คือมันจะมี
5: 6
7: ม
5: ี
7: จ
6: ะมี
7: บางอย่าง
6: สิ่งของ
7: สิ่งของ
6: อยู่กลุ่มหนึ่งครับผม
7: แล้วก็
6: จะแยกๆกันอยู
1: ่
6: ใช่ก็อาจจะดูไม่มีคุณค่าแต่ว่าพอแบ
12: หลายๆสิ่งอย่างมารวมกันมันจะดูแบบ
6: สามารถสร้างอะไรที่มีความใหม่มากๆได
12: ้
6: จริงๆอันนี้ถามเช็คผู้จัดการเหรอครับเราสามารถบอกได้ว่าเรารีแอคไปแล้วซึ่งเราเพิ่งรีแอคเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวาน
11: แต่ว่าเราอยากสปอยว่าเรารีแอคเป็นไงนะ
6: จะไม่เฮ้ยอยากพูด
11: ไม่ได้
6: เราดูคลิปรีแอคแล้วกัน
1: สมมุติว่าวันนี้ในสตู EFM ตอนนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่ขอเป็นไฮไลท์จากคลิปรีแอคเมื่อวานไม่ต้องพูดอะไรแต่ขอสีหน้า
8: เร็วๆฮะเป็นรอเลยคร
1: ับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพร้อมกันทุกคนเลยนะ1 2 3
11: ผมอยู่อย่างเงี้ย
1: ดูตกใจดูมีปลอบใจมีเสียใจ
6: ประมาณนี
7: ้มีน้ำตาหยด
6: ประมาณนี้
7: หรือเปล่าไม่รู
6: ้ไหลเป็นทางเลยพี
1: ่ไหลเป็นทางเพลงรักนะเพลงรักสดใสนะ
7: ก็ต้องรอติดตามดูในรีแอคว่าทำไม
6: มันแตกต่างเน
5: า
6: ะ
5: มันเป็นคนละมูดกับที่เราเคยทำมีมาแล้วกันครับ
1: ใช่ในข้อมูลนี้เขาบอกว่างานผ้ามาพร้อมคอนเซปต์ on their own they seem worthless together they become something meaningful อันนี้หมายถึงงานผ้าใน MV หรือว่างานผ้าของ
6: แบบความหมายโดยรวมครับมันคือ6สิ่งในที่นี้หมายถึงว่าคือจริงๆเรามีซิมโบลิกใน MV ด้วยที่มีของ6ชิ้นที่แทนเรา6คนแต่ว่าซิมโบลิกภาพรวมความหมายก็คือ6คนก็คือเรา6คนที่อยู่เดียวๆอาจจะไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นแต่ว่าพอเรามาอยู่ด้วยกัน6คนอ่ะเราสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่มีความหมายมากๆได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆซึ่งนั่นแหละ
11: ยิ่งใหญ
6: ่สิ่งยิ่งใหญ่นั้นน่ะมันเลิศ
11: แล้วเราสร้างมาด้วยมือเราด้วย
6: ถูกเป็น process กัน
1: นี่อยากรู้แล้วเนี่ย
7: ดีป่ะ
6: จริงๆมันดีมากผมยังรู้สึกตื่นตันอยู่เลยมัน
1: เออนี่มีแฟนๆเขาอยู่ในไลฟ์เขาบอกว่าสดใสแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่ๆหล่อทำไมคุณรู้อ่ะ
7: เพราะว่าก่อนหน้านี้เราทะมึน
6: เราไม่เคยสดใส
5: เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่แบบรู้สึกสดใสขึ้นมา
1: เฮ้ยแต่ Eyes on You ก็สดใสนะ
8: คือ Eyes on You จะมีความสดใสแต่ก็จะมีความเท่อยู่ในนี้แต่นี้คือจะเป็นสดใสที่แบบว่า
5: เ
8: รา ค
5: ือสด Eyes on You สด
8: ล้านลา
6: ที่เล่นผับบีวิ่งเล่น
8: ใช่
11: มันจะคนละฟิลกับไอซอนยู
1: รอดูเลยนะคะ29สิงหาคมนี้ใช่ไหม
8: ใช่
1: กี่โมงครับ
11: เอาแล้ว
7: 1
11: ทุ่ม
7: ครับ
11: แหม
7: ทำเป็นไม่รู
11: ้ก็หยอกเล่นเฉยๆหยอกเล่นเฉย
6: ๆเมื่อกี้ไม่กล้าบอกไงเพราะกลัวสปอย
11: แต่ว่าฟังเพลงก่อนได้ด้วยวันที่28สิงหาคม
6: ใช่
11: 28ฟังเพลงก่อน
1: 28สิงหาคมนี้ฟังเพลง29สิงหาคมนี้ดู MV
7: 1ทุ่ม
1: ถ้างั้นมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่อาจจะรอฟังเพลงเต็มๆอาจจะรอดู MV เต็มๆบ้างสำหรับเพลงนี้
6: คือซ้อมไว้ฮะ
7: ซ้อมอะไร
6: ซ้อมไว้ซ้อมร้องซ้อมเต้น
1: คือเวลาไปเจอกันหน้างานอ่ะจะมาทำปากแบบไม่ได
5: ้คือต้องเนื้อต้องเป็นคำ
6: ใช
5: ่
6: ใช่เราซีเรียสในห้องซ้อมเราซีเรียสในวันงานด้วย
11: เพราะว่าเพลงนี้ร้องง่ายนะ
6: ต้องเป๊ะ
5: เพลงนี้ร้องง่ายแหละหมายถึงว่าร้องตาม
1: ได้แล้ว
6: จากที่ทุกเพลงที่เราแบบว่าออกมาคือเซนเตอร์ร้องกันมันร้องยากทุกเพลงเลยซึ่งเพลงนี้เริ่มคาดหวังแล้วว่าเอ้ยง่ายแล้วนะทุกคน
1: เดี๋ยวนะไอ้โอ้นะง่ายตรงไหนเนี่ย
5: ผมว่าได
7: ้
5: ได้อยู่
7: หรือทุกคนจะร้องร้องแช
6: ่ฟังง่ายกว่าม
5: าไม่ได้ก็โอ้พระโอ้ไป
6: ใช
8: ่ตรงกลืน
6: ได้นะเผื่อเซนเตอร์อย่างงี
8: ้เซนเตอร์ก็เป็นโน้ตที่7
1: เนี่ยอะแล้ว MV ล่ะ
5: ทำไปแล้ว
1: หมายถ
5: ึ
1: งว่าให้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมทิชชู่หรือ
6: ไม่ต้องเตรียมทิชชู่ครับดูอย่างนั้นแหละ
7: เตรียมพื้นที่รอบๆให้โล่งๆครับแบบว่าเผื่อถ้าแบบใครแบบ energy เยอะมากอาจจะต้องกระโดดต้องอะไรอย่างนี้
6: จองคิวทัน
11: แล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนอยากให้ดูพร้อมเพื่อน
1: จริง
11: มันจะมีความรู้สึก
6: เพื่อนที่รักมากๆใครมีเพื่อนสนิทเอาเพื่อนสนิทมาดูด้วย
11: แล้วก็นั่งกอดกันดูอย่างนี้
7: จับมือกัน
8: ถ้าดูจบปุ๊บจะน้ำตาหลั่งแล้วบอกเพื่อนว่า
7: น้ำตาหลั่ง
8: เพื่อนเรารักนายว่ะ
7: ถึงขั้นอย่างนี้เลยฮะ
11: อยากให้ทุกคนดูจริงๆฮะ
8: จริงครับ
1: แต่ชอบคำว่าน้ำตาหลั่งมากไม่เคยได้ยินนานแล้วน้ำตาหล
6: ั่
1: ง
6: น้ำตาฝร
1: ั่
6: งอ๋อ
1: น้ำตาหลั่งแฟนหลั่งไหลหลั่งไหลลูกหลั่งไหลมีอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมพูดไปต้องแสดงความยินดีเพราะว่าพวกคุณเพิ่งได้รับรางวัลมาใช่ไหมคะรางวัลอะไรคะบอกชาวโลกไปเลย ไลฟ์สไตล์เอเชียฟิฟตี้ไอคอนใช่ไหมสาขาไอคอนิกเพอร์ฟอร์เมอร์
6: ใช่ครับ
1: คือรางวัลนี้เขาให้แบบหมายถึงว่าด้วยเหตุผลอะไรว่าเราแบบเพอร์ฟอร์มแข็งแกร่งหรือว่าเขาตอนเขาประกาศรางวัลเขาพูดว่าไงคะ
7: ประมาณนะครับแบบว่าพอพวกเราจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะมากๆแล้วก็เขาก็เลยให้ไอคอนิกเพอร์ฟอร์เมอร์มาแก่พวกเรามันเป็นรางวัลแรกของพวกเราด้วยนะครับ
1: ใช
7: ่รู้สึกว่าเป็นกำลังใจสุดๆเลยที่บอกว่าอยากจะทำทุกสเตจให้มันออกมาดีกว่าเดิม 120% 120เท่าอะไรเงี้ย
1: ก็ถือว่าเหมือนเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้เราทำสิ่งที่เราทำดีอยู่แล้วทำต่อๆไปด้วยเนาะ
6: ใช่ครับ
1: ครั้งที่แล้วที่เรามาคุยกันพี่น่าจำได้ไม่รู้จำผิดหรือเปล่าเหมือนน้องยังไม่ได้มีชื่อแฟนคลับแต่ว่าตอนนี้มีแล้ว
6: ใช่คร
1: ับ ชื่อว่าอะไรคะ
6: เซนเตอร์คร
1: ับเซนเตอร์คือเป็นชื่อที่แฟนๆโหวตมาหรือว่าทางเราคิด
7: เป็นพี่
5: เราพวกเรา
6: พวกเราพวกเรามาจากเราฮะ
5: ใช่คร
1: ับ แต่เซนเตอร์อันนี้คือสะกดเซนเตอร์ธรรมดาเลย
5: ไม่ธรรมดาย
1: ังไงอ่ะ
6: ก็ยังเม็ดอยู่
5: ใช่เพราะว่าเราชื่อวงกลมชื่อ circle เราคือ CIRCRL ใช่มั้ย
12: มันก็จะอ่านว่า circle
5: ใช
1: ่
5: ซึ่งเซนเตอร์ก็จะเซนเตอร์ธรรมดาไม่ได้แล้วก็จะ CEN แล้วก็ TRE
6: ก็เป็นเซนเตอร
7: ์ใช่แล้วก็มีดอกจันทร์ตรงกลางเหมือนกัน
1: มีดอกจันทร์ตรงกลางเหมือนกันด้วย
7: ใช
6: ่เซนเตอร์
1: เซนเตอร์
5: เซนเตอร์ใช่แต่จริงๆคำนี้มีอยู่แล้วเหมือนว่าเซนเตอร์กับเซนทรีมันคือคำเดียวกัน
6: ใช่
5: ใช
1: ่เป็นวงที่มีลูกเล่นเสมอเลยสมมติว่าไม่ได้สมมติดิคือเพลงอ่ะยังไม่ได้ฟังเต็มๆแต่วันนี้อยากให้น้องๆร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนได้ไหมคะ
6: ได
1: ้มาฮาร์โมนีจากเซอร์โคค
7: ่ะเราพร้อมท่ามือได้ดีไหมฮะ
1: ได้เลยลูกหนูจะเอาขาชี้ขึ้นมาก็ย่อมได้
7: จริงเหรอ
1: แต่ว่าไปทางนู้นนะ
6: เมื่อกี้ยกขึ้นมาก
7: ล้องไหนดีฮะเรามองกล้องไหนดี
1: กล้องหนึ่งหนึ่งสองสาม
6: Now we got the same vibe. Bam, bam, bam. Kind of perfect, right?

0: ประมาณนี้อยากร้องตามกัน
1: ครับผม
2: สดใสจริงเป็นเพลงที่ดูแล้วคือต้องยิ้มไปด้วยมันเหมือนกับบังคับกล้ามเนื้อปากไม่ได้ต้องยิ้มไปโดยอัตโนมัตินะคะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้ Circle ฝาก Harmony ไว้กับแฟนๆหน่อยค่ะ
3: ครับผมฝาก Harmony ของ Circle ด้วยนะครับสามารถรับฟังเพลง Harmony ได้ทุก Streaming Platform ในวันที่28สิงหาคมนี้ครับแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง YouTube M Show Music 29สิงหาคมนี้ครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมครับผม CIR CRL ครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับผม
2: ค่ะขอบคุณเซอร์โคนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ลาไปด้วยงานนี้เลยให้ฟังหนึ่งทีก่อนใครเพื่อนนะคะ Harmony จาก Circle ค่ะว้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ก็เคลียวเคลียวโปเต้

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงย้ายชัดชัยพ้นเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมกับงานปัดตอบดึงเสทบ.มาดำรงตำแหน่งแทนสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีโยกย้ายตำแหน่งเลขาสมช.เลือกคนเหมาะสมกับงานปฏิเสธตอบขอตัวเสทบ.มานั่งแทนนายชัดชัยพร้อมย้ำแม่ทัพภาคที่4ยืนยันแล้วไม่มีใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบโยกย้ายให้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป้าประสงค์คือต้องการให้ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายหากคนไหนเหมาะสมกับงานตรงไหนก็จะพยายามให้ไปอยู่ในงานที่มีความเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางนี้ได้มีการทาบทามขอตัวพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบประเด็นการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนจำเป็นจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่นายกระบุเพียงว่าไม่มีแม่ทัพ4ยืนยันว่าไม่มีอย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าได้มีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกปั่นน้ำตำแหน่งเลขาธิการสมช.แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลากล่าสุดสามารถจ่ายน้ำประปาเข้าพื้นที่ได้แล้ว 100% คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายเจเสศไทยเศรษฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมส่งผลต่อประชาชนและระบบโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ปัจจุบันระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าบางผาสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วหลังจากระดมทีมเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และหน่วยงานสนับสนุนเข้าตรวจสอบซ่อมแซมและบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีการประปาส่วนภูมิภาคแจ้งว่าภายหลังน้ำลดประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนโดยปริมาณการใช้น้ำเพิ่มจากภาวะปกติประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอาจจะส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำไหลอ่อนหรือแรงดันน้ำลดลงเป็นบางช่วงขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ตามความจำเป็นในช่วงที่มีการใช้น้ำพร้อมกันในปริมาณสูงขณะที่คุณภาพของน้ำนั้นกปภ.ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ำประปาทุกขั้นตอนและมีการคัดกรองและตรวจวัดค่าความขุ่นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370 0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: สวัสดีวันอังคารสำหรับใครที่ใกล้สอบแล้วลองแบ่งเวลาอ่านหนังสือเป็นช่วงสั้นๆเช่นอ่าน 25-30 นาทีแล้วพักช่วยให้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับสู้ๆกับการอ่านหนังสือนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
9: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก1 2 3
10: go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
12: อายกอายกยกยก
14: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ

0: Daytime Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
3: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
5: ชิปครับ
3: อันสุดท้าย
6: ยากมากเลยอ่ะงง
3: ไส้ดิบ
5: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
3: ได้ถือว่าถูกค่ะ
6: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: วิลเลจิโน่
10: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
12: EFM 94
13: ท็อกอารมณ์ดี
14: เพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีแถลงปราบอาชญากรรมรูปแบบใหม่เน้น3แนวทางจัดการต้นทางปืนยาชูปิดชื่อถือพฤติกรรมเห็นผลสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานไล่ตั้งแต่สแกมเมอร์นอมินีอาวุธปืนยาเสพติดไปจนถึงเส้นทางการเงินคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะสแกมเมอร์และการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนตุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายอาวุธปืนยาเสพติดและการฟอกเงินซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษปปช.ปปง.และปปท.บูรณาการการทำงานเชื่อมข้อมูลและกำลังเพื่อให้การทำงานรวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรโดยเน้น3เรื่องสำคัญคือการอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติและการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินเรื่องที่2คือการปราบปรามธุรกิจนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยวควบคู่กับการแก้ปัญหาการอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกและโปร่งใสส่วนเรื่องที่3คือเรื่องการจัดระเบียบอาวุธปืนผิดกฎหมายคือเรื่องของการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดตั้งแต่การออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนไปจนถึงตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยย้ำว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินการเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นโดยยึดพฤติการและพยานหลักฐานไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีอิทธิพลเพียงใดพร้อมเดินหน้าขยายผลถึงต้นตอยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์และเร่งนำทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายพร้อมนำส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้ของรัฐยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและคนสุจริตสามารถทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
6: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมแจ้งความกองปราบเอาผิดมือปล่อยสำนวนหัวสวชี้ผิดทั้งอาญาและกฎหมายพิเศษคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: ตามที่ปรากฏข่าวมีผู้นำเอกสารที่เป็นรายการที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานอ้างยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆโดยคดีพิเศษดังกล่าวเกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีคณะบุคคลได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายขัดต่อกฎหมายนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบภาพเอกสารที่ปรากฏในสื่อสาธารณะแล้วน่าเชื่อว่าเป็นหน้ารายงานการสอบสวนคดีการสอบสวนในคดีพิเศษซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติไว้และห้ามมิให้เปิดเผยจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผยหรือเป็นกรณีที่มีเหตุอื่นตามกฎหมายพฤติกรรมและการกระทำดังกล่าวนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วยังเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164 322 323และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อให้มีการสอบสวนพิสูจน์ความผิดและการนำตัวผู้ต้องหากระทำความผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนกองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเนื่องจากเป็นคดีสำคัญเพื่อให้การสอบสวนดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไปกรมสอบสวนคดีพิเศษขอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานว่าดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมทั้งนี้หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจะมีการดำเนินการทางคดีอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 8

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 4โมงเย็นกับอีก13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ช่วงเย็นเป็นน้องเบิ้ลดูแลคุณผู้ฟังนะครับผม4โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่วินาทีนี้จนเลิกงานเลยนะครับนอกจาก4โมงน้องเบิ้ลจะมาแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้น้องฝนมาเหมือนกันคุณผู้ฟัง

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามสั่งให้เลยนะครับสำหรับ5เพลงนี้ครับขอบคุณที่ส่งเพลงเพราะๆมาให้กันด้วยนะครับนี่คือตอบได้ไหมว่าได้ไหมจากพี่เบลสุพลนะครับแล้วก็มีแล้วคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ถูกคลี่คลายด้วยรอยยิ้มของเธอเพลงชื่อยาวมากนะฮะของพี่ว่านธนกฤตและก็ No One Else ครับรวมไปถึงมีแอบชอบละอองฟองคนขี้น้อยใจเค้กซีเวสเบคอนและก็พีพีกริดรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้นะคุณผู้ฟังครับใจเย็นๆวันนี้อยู่กันจนถึง 6:00 นเลยนะครับแต่ว่า1เรื่องบอกต่อคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเผื่อใครที่ช่วงนี้มีแพลนจะส่งของไปต่างประเทศช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะครับเพราะว่าไปรษณีย์ไทยครับตอนนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่144แล้วนะครับผมเขามีส่วนลดคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังพร้อมกันนะครับส่งใกล้ไปเปิดโลกกับไปรษณีย์ไทยนะครับให้ส่วนลดส่งต่างประเทศสูงถึง 14.4% เพราะว่าฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่144ของไปรษณีย์ไทยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Post Family อยู่แล้วหรือว่าผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับสามารถใช้ส่วนลดได้ทันทีเลยครับเพียงแค่ใช้บริการ Courier Post Courier Post Plus DDP นะครับแล้วก็ EMS World รวมไปถึง E-Packet นะครับแล้วมียอดใช้บริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปสามารถรับส่วนลดค่าส่งได้เลย 14.4% ทันทีนะครับรับส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569นะครับอย่ารอช้าไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือว่าส่งความคิดถึงให้คนไกลสามารถส่งได้ที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณครับเพราะไปรษณีย์ไทยเราทุ่มเททุกการส่งอย่างใส่ใจและเคียงข้างคนไทยเสมอมาด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องหนึ่งที่ผู้ส่งตั้งใจส่งให้ผู้รับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนครับ
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: อังคารกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุณโป่ง X ครับเดี๋ยวคืนนี้เราต้อนรับภูมิแล้วก็เออร์วินจากวง Atlas นะครับแล้วก็แน่นอนใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้นะครับที่ EFM Station คืนนี้เจอกัน 20:00 ถึง 4:00 กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุณโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันอังคาร
5: ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใส
4: ส่งมอบความสุขด้วยรอยยิ้มกันนะครับ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up สันทุก street
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
11: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
14: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
13: ร่วมเอมพาร์ตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรครับเมื่อคืนนี้น้องชัญญานะครับน้องชัญญาอยู่อักษรจุฬาเอกภาษาญี่ปุ่นมาถามพี่มะตูมจาก Jobs DB by Six ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ซึ่งแน่นอนมันก็เป็นภาษาที่3นะครับผมภาษาที่3มันยังจำเป็นไหมสำหรับการเรียนเพื่อจะหางานและก็ความมั่นคงในชีวิตและก็อาชีพในอนาคตนะครับพี่มะตูมบอกว่าจำเป็นจริงๆนะสำหรับภาษาที่3นะครับยิ่งใครที่สามารถพูดภาษาที่คนพูดได้น้อยๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็ข้อได้เปรียบเราจะเป็นที่ต้องการเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาสำคัญเหมือนกันตัวผมเองเนี่ยอยากจะเรียนภาษาที่3เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เอาภาษาไทยให้รอดก่อนนะฮะบางทีอ่านผิดอ่านถูกเหมือนกันนะไปฟังเรื่องราวน้องชัญญาย้อนหลังกันได้นะครับใน YouTube เอทามของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์หน้าคุยกันเรื่องงานแบบนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
16: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทิวโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
2: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี้
3: เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
0: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ Cable ครับ
5: FM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะครับไหนๆวันนี้เราก็มากันแบบ easy สบายๆนะคุณผู้ฟังเลือกหนึ่งเพลงใหม่แนะนำจาก Fellow นะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่ารักที่พอดีพี่ข้าวเฟลโลบอกว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เขาสบายใจเป็นเพื่อนที่ปลอดภัยของกันและกันนะครับมันก็เลยออกมาเป็นคำว่ารักที่พอดีเฟลโลครับ

0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอุ้ม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ต่อยเมฆหมอกบนบังนภา
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM on tour พร้อม
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายกอายกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
14: wow.
13: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ครม.อนุมัติยกย้ายบิ๊กข้าราชการมหาดไทยล็อตใหญ่20ตำแหน่งตั้งผู้ว่าบุรีรัมย์ขึ้นเป็นอธิบดีสท.เซมเบ้ผงาดคุมปภ.ด้านธีรพัฒน์โยกคุมกรมโยธาธิการและผังเมืองขณะที่สมชายขยับจากผู้ว่าเมืองคอนขึ้นคุมกรมที่ดินส่วนทศพลคัมแบ็กกลับเชียงใหม่พร้อมโยกชัดชัยบางชวดพลเก้าอี้เลขาสมช.นั่งปลัดสำนักนายกด้านอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจงบุญย้ายชัดชัยพลเก้าอี้เลขาสมช.ไม่ตอบขอตัวเสทบเสียบแทนขณะเจ้าตัวพร้อมรับหน้าที่ไร้ความเครียดวันนอรับเหตุไฟใต้บูรณาการหลวมการข่าวบกพร่องแนะเปิดทางคุย BRN ชี้สถานการณ์ต่างจากสู้กัมพูชาเหตุเป็นองค์กรลับเร่งนัดคุยเทคนิคเจรจาสันติสุขกันยายนนี้ เผยนายกรัฐมนตรีสั่งวัด KPI จ่อนำถกที่ครม.สัญจรที่สงขลานายกรัฐมนตรีรับต้องปรับปรุงการข่าวพื้นที่ชายแดนใต้เผยแม่ทัพภาค4ยืนยันหนักแน่นไร้เหตุประชาชนถูกยิงจากหอทหารเชื่อไม่มีเหตุปิดบังประชาชนชี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้และสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินขบวนรถแรก452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชแล้วหลังซ่อมแซมทางรถไฟเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI แจ้งความกองปราบเอาผิดมือปล่อยผู้เผยแพร่สำนวนคดีหัวสว.ชี้สอบผิดทั้งอาญากฎหมายคดีพิเศษนายกรัฐมนตรีนำแถลงปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่เน้น3แนวทางอุดช่องโหว่จัดระเบียบจัดการปืนยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางย้ำรัฐบาลเป็นศัตรูชัดเจนต่อการกระทำผิดกฎหมายเชื่อแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมซึมซับถึงฝ่ายปฏิบัติทุกคนเห็นจากผลงานที่เป็นรูปธรรมศาลอาญาสั่งประหารชีวิตแอมไซยานายเป็นคดีที่2กรณีวางยาฆ่าฟ้าดารินีล้างหนี้ชี้ผลผ่าพิสูจน์บ่งชี้ผู้ตายได้รับสารไซยานายขณะที่จำเลย อยู่กับผู้ตายช่วงใกล้ออกฤทธิ์ด้านครอบครัวผู้ตายพอใจคำตัดสินเชื่อแอมไม่รู้สึกผิดศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาปรินทร์ พานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ข้อหากระทำอนาจารกับภาคผู้เยาว์ศาลอาญานัดชี้ชะตาสามารถแม่บอสพอคดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ประทึก26กันยายนเปิดใจยืนยันสู้ทุกข้อกล่าวหาเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตีคนในบ้านยอมความไม่ได้พร้อมเพิ่มโทษหนักขึ้นนิกรลุยอุดช่องโหว่กฎหมายเก่าเซฟความปลอดภัยผู้ที่เข้าข่ายจะถูกกระทำครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี69กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดเสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาทด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยการฟื้นฟูอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำป่าไหลหลากล่าสุดสามารถจ่ายน้ำประปาเข้าพื้นที่ได้ 100% แล้วอุตุเตือนเหนืออีสานกลางระวังฝนตกหนักวันนี้สูงสุด 40% ย้ำพายุโซนร้อนนาราไม่เข้าไทยแต่ยังต้องระวังฝนฟ้าคะนองบางแห่งฝนตกหนักขณะกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาคาดการระบายอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านปภ.เตือน6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง25ถึง29สิงหาคม
4: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอด

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

ถึงจังมาหาหน่อยพี่โอ๊ตปราโมทนะครับแล้วก็เปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยโอเคจากเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาลิสนะครับผม5โมงเย็นกับอีก14นาทีวันนี้อากาศค่อนข้างไบโพล่าเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับมองไปนอกหน้าต่างตอนนี้เนี่ยแดดออกแล้วนะครับเพราะว่าต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราจังจำได้อยู่เลยนะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยโอ้โหฝนตกมืดครึ้มมาเลยแต่ตอนนี้แดดออกและสบายๆนะครับส่วนถ้าฝนมันจะตกตอนนี้ปล่อยให้เขาตกไปคุณผู้ฟังเรายังไม่เลิกงานเรายังสบายๆกันอยู่

ันนี้คุณผู้ฟังเลือกเพลงเข้ามาเพราะจังเลยนะครับนี่คือรักจริงจังจากวงพอสนะครับแล้วก็มีหยุดจากกรุ๊ปไรเดอร์รวมไปถึงท้องฟ้าจากวงเปเปอร์ด้วยนะครับไหนๆคุณผู้ฟังเลือกเพลงเพราะเข้ามาแล้วนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะผมมีหนึ่งอย่างดีๆที่มันคุ้มค่ามาบอกต่อคุณหน่อยนะครับไม่ใช่ผมสิต้องบอกว่าธนาคารออมสินนะครับมีสิ่งที่คุ้มค่ามาบอกต่อคุณหน่อยนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่คุณผู้ฟังครับแค่เงิน 10,000 บาทนะครับคุณสามารถเริ่มออมได้ทันทีเลยนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางทุกทางเลือกนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่เงินก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะครับมาดูเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนกันบ้างนะครับฝากน้อยกว่า1ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีส่วนใครที่ฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนสุดคุ้มให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ได้เลย www.gsb.or.th หรือว่าจะโทรไปถามก็ได้นะครับที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: พุธสุดท้ายของเดือนครับพรุ่งนี้พุทธทอล์คพุทธเทอราปิสต์นะครับต้อนรับคุณหมอท็อปนะนั่งเป็นเก้าอี้ที่4ตรงนี้ให้คำปรึกษาคุณผู้ฟังนะครับมีเรื่องอยากจะโทรมาระบายมีเรื่องอยากจะโทรปรึกษา02-658-373ส่วนใครที่ไม่มีเรื่องอะไรนะครับแค่อยากมาใส่ใจเรื่องของคนอื่นเจอกันได้3ทุ่มถึง5ทุ่มวันพรุ่งนี้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สวัสดีวันอังคารถ้างานเริ่มตันลองเปลี่ยนที่นั่งหรือเปลี่ยนมุมทำงานสัก5นาทีช่วยเปลี่ยนมูดได้จริงๆนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
12: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ

0: ชัย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กอบกรอบ
1: กอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ข้ามงเย็นกับอีก49นาทีนะครับบางคนเลิกงานแล้วบางคนใกล้จะเลิกบางคนยังไม่เลิกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของเบิร์ดแล้วเดี๋ยวให้น้องโซเซฟดูแลคุณผู้ฟังกลับบ้านวันนี้นะครับพี่ดาวไม่ใช่ด้วยใครอีกไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรนะฮะใครมาดูแลก็ดูแลดีเหมือนกันนะครับผมพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงคุณผู้ฟังครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 10

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: DJ So Safe ไม่มานะครับ สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับดีเจแนนรัชดานะคะมาแทนน้องเซฟ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะก็ทักทายกันรอบ2เมื่อตอนบ่ายแล้วก็เจอกันไปแล้วนะคะวันนี้ตอนเย็นเนี่ยตอนขับมาตึกแกรมมี่โหรถติดมากเลยคุณฟังคือปกติอ่ะหน้าตึกแกรมมี่เนี่ยมันจะมี2ทางเนาะทางที่จะไปทางพระราม9ไอ้ทางนั้นน่ะช่วง 5:00 น.เย็นมันติดอยู่แหละแต่ว่าไอ้ทางที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม4เนี่ยบางทีช่วง 6:00 น.เย็นถึง 2:00 น.มันไม่ค่อยติดนะแต่ว่าวันนี้แน่นทีเดียวเชียวล่ะนะคะก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มีเพลงอะไรอยากจะฟังเป็นพิเศษจริงๆเลยสำหรับช่วงเย็นแบบนี้นะคะก็แอป Airtime ฟังฟินส่งข้อความเข้ามาขอเพลงพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับ1เรื่องราวดีๆในตอนนี้ค่ะขนมแมวเลียเลอะมือเป็นเรื่องกวนใจที่ท่านแมวหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยเพราะว่าเวลาป้อนทีไรเนี่ยโอ้โหคาบขนมมันชอบเยิ้มเลอะเทอะนะคะทั้งติดมือท่าติดขนน้องเหมียวแถมยังชอบกัดซองหรือว่าอลูมิเนียมจนขาดซึ่งก็อาจจะไม่สะอาดหรือว่าอาจจะบาดปากน้องก็ได้นะคะกินโนสปูนเขาเข้าใจปัญหานี้ก็เลยพัฒนานวัตกรรมขนมแมวเลียรูปแบบใหม่ที่ออกมาคือออกแบบมาในรูปทรงช้อนเลยจะแตกต่างจากแมวเลียแบบซองทั่วไปจุดเด่นของกินโนสปูนก็คือป้อนง่ายไม่เลอะมือนะคะเพียงแค่เปิดซองก็ป้อนจากช้อนได้ทันทีเลยดีไซน์โค้งรับกับรูปทรงลิ้นของน้องแมวโดยเฉพาะทำให้น้องแมวเนี่ยกินง่ายแล้วก็ช่วยป้องกันการกัดซองนะคะสะอาดปลอดภัยและอร่อยฟินกับรสชาติอูมามิแท้ๆจากเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเสะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพนะคะเพื่อให้น้องเหมียวเนี่ยอร่อยฟินเติมเต็มความสุขความผูกพันให้คุณกับเจ้าเหมียวได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นกินโนสปูนขนมแมวเลียรูปแบบช้อนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ตเพทช็อปและช่องทางออนไลน์นะคะเพียงเซิร์ชกินโนสปูน GINNOSPOON กินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิค่ะถ้าเป็นอาหารคนล่ะอาหารคนก็มีช้อนพลาสติกเนาะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องฟังสักหนึ่งเพลงสั้นๆตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังเบรกกลับมามีช่วง New Release มีงานใหม่มาแนะนำกันด้วยในวันนี้

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
5: ฮะอินอะไรนะ
4: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovi จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
6: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
7: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: Is that good
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอังคารเติมความหวานให้โลกเป็นสีชมพูด้วยการดูคลิปศิลปินที่ชื่นชอบวันละนิดให้หัวใจได้สูบฉีดและชาร์จพลังในการใช้ชีวิตกันนะคะ
2: FM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้ New Release เพลงใหม่ที่จะมาแนะนำกันในช่วงนี้นะคะเป็น1งานที่เป็นงานเดี่ยวนะคะภายใต้ Project Process Uncensored Solo Project นะคะของน้องเนนั่นเองน้องเนนรันเนาะซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเดิมก็เป็นของพี่โจอีบอยนะคะกับเพลงยกมือขึ้นแต่ว่าเพลงนี้เนเขาก็เลือกมานำเสนอในแนวทางที่ตัวเองถนัดแต่ว่าไม่ได้โชว์แค่สกิลแรปอย่างเดียวเขียนเนื้อแรปด้วยตัวเองด้วยนะคะก็ถ่ายทอดมุมมองจากสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเห็นสนใจเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอในชีวิตประจำวันก็เลยอยากจะลองเอาเรื่องเหล่านั้นน่ะมาเล่าผ่านการแรปในแบบที่เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็ได้ร่วมงานนะคะกับตั้ง Bad Voice ด้วยซึ่งเพลงนี้ถูกออกแบบดนตรีมาให้มีกลิ่นอายความเป็น Old School Hip Hop นะคะบวกกับจังหวะซาวร่วมสมัยเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้กันดูนะคะนั้นเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปแล้วก็ MV บางส่วนไปบ้างแล้วในโซเชียลว่าค่อนข้างจะเป็นไวรัลพอสมควรเลยนะคะกับซิงเกิลนี้ยกมือขึ้นในเวอร์ชันของ Ne Perceivingกับตั้ง Bad Voice

0: ังพี่ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยวะไปปีนผากันปะ
1: ไม่ว่างอะดิติดงานอะงานเยอะ
0: เฮ้ยงานอะไรพี่ไม่ต้องทำแล้วปีนผาดีกว่า
1: โอ้ยเน่
0: ไป

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

อนุภาพรุนแรงมากนะคะทอร์นาโดจาก Triple V ฟังเพลงนี้แล้วก็ไปเห็นข่าวหนึ่งในโซเชียลพอดีเป๊ะเลยนะคะมันมีเรื่องราวของหญิงโสดวัยเกือบ60นะคะที่ถูกหลอกจากหนุ่มที่เป็นสแกมเมอร์คือเป็น AI แล้วก็หลอกให้โอนเงินอ้างว่าติดตม.นะคะต้องการให้ที่รักช่วยสูญเงินไปเกือบแสนนะคะก็จริงๆคนเรามันเหงาแล้วผู้ฟังบางทีมันอยู่คนเดียวถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่าถ้ามันเจอใครสักคนหนึ่งที่มันคุยถูกคอนะโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาของสิ่งที่เราคุยหรือคนที่เราคุยเนี่ยเขาต้องการอะไรมันก็มันฮิตเราเหมือนทอร์นาโดได้เหมือนกันนะคะส่วนตอนนี้มีหนึ่งงานนะคะที่ผู้ฟังเขาอยากจะฟังบอกว่างานก็ยังไม่เลิกง่วงก็ง่วงดูสิชีวิตน่าสงสารมากเปิดให้

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายกอายกยกยก
12: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
15: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: มีหนึ่งข้อความบอกว่าวันนี้อยู่กันยาวเลยนะคะรถติดมากเลยค่ะขอเพลงจังหวะหนึบหนึบหน่อยค่ะไอจังหวะหนึบหนึบนี่มันยังไงนะแบบเบ็ดแน่นแน่นหรอยังไงอธิบายขยายความสิถ้าประมาณนี้หนึบหนึบพอไหม

ข้าใจแล้วคำว่าขอเพลงจังหวะหนึบๆหน่อยค่ะก็คือเบสตึ๊บๆหน่อยกูฟังเขาขยายความอธิบายมาแล้วนะคะว่าใช่เลยค่ะแบบที่ดีเจแนนเข้าใจถูกแล้วนะคะขอให้ได้โยกบนรถเบาๆก็พอนะคะเพราะว่าบางทีแล้วถ้าโยกแรงเนี่ยแล้วรถมันติดเนี่ยบางทีพี่มองแซงข้างก็หันมามองแบบงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นในรถนะแล้วก็ฟิล์มก็อยากจะติดดำๆอยู่หรอกแต่ว่าพอติดดำมากเดี๋ยวเรามองไม่เห็นเองไอ้ส่วนท้ายนี่เติมเองนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวบางทีโยกๆไปอ่ะคุณฟังเรากำลังมันอยู่เลยไงแล้วเวลารถติดเนี่ยเราก็บางทีเขินๆเหมือนกันนะเขามองเข้ามานะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้แบบโยกเบาๆฟิลกำลังสวยผมสยาย

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM Fandom Live นะคะพรหัสนี้เดี๋ยวมาเจอกับคู่ของแม็กนัทจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นั่นเองนะคะก็มาอ่านแฟนฟิกกันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แน่นอนว่าพอน้องทั้ง2คนเนี่ยเขามีซีรีส์เรื่องใหม่ก็ต้องให้เขามาพูดคุยเรื่องซีรีส์กันด้วยนะคะเดี๋ยวพรหัสนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: พูดถึงอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะที่สนับสนุนความฟินในรายการ EFM Fandom Live ของเรามาตลอดเลยนะคะและนี่ก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy บอยแบนด์สุดฮอตกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทที่จะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของที่อร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันนะคะเพราะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามแล้วก็ที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือเพ็ทช็อปใกล้บ้านค่ะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

ไม่ขึ้นจอนะแต่ขึ้นใจนี่มันจำยิ่งกว่าอะไรนะคะขึ้นใจวงเมอร์แล้วก็แบล็คฮาร์ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวทางวิทยุเนี่ยจะส่งผู้ฟังไปฟังข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็กลับมาอีกทีเราเจอกันในอังคารคลุมโปงเลยคืนนี้ต้อนรับสองหนุ่มแอตลาสนะคะคืนนี้จะเป็นน้องภูมิแล้วก็น้องเอิร์วินนั่นเองส่วนทางออนไลน์เนี่ยเรายังฟังเพลงกันต่อได้ยาวๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะฟังเพลงกันต่อยาวๆก็ดาวน์โหลดแอป A Time ฟังฟินแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังกันในนั้น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ

0: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่25 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยค่ะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้รายการของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ค่ะหลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นติดกันเนี่ย3 วันแล้วนะคะวันนี้นายกให้สัมภาษณ์พูดเองเลยค่ะยอมรับบอกว่าเรื่องของการข่าวยังคงต้องปรับกันอีกเยอะส่วนเรื่องของคดีทุจริตไม่ว่าจะเป็นทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้านะคะปปช.ตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองคือหลักฐานเนี่ยสาวไปไม่ถึงแล้วบอกว่าพฤติการที่ทำเนี่ยมันทำกันเป็นขบวนการทำมาตั้งแต่ปี2564แล้วส่วนอีกคดีทุจริตนึงก็คือทุจริตหัวสว.วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายด้านรวมไปถึง DSI ที่ออกมาพูดว่าคนที่เอาหลักฐานข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะหลักฐานพวกนี้ต้องใช้ในชั้นสืบสวนสอบสวนจะเปิดได้เนี่ยต้องในชั้นศาลเท่านั้นเอาละค่ะหลายคนก็เลยต้องติดตามนะว่าคนที่เอาหลักฐานมาเปิดเผยตอนนี้ซึ่งมันก็พุ่งเป้ากันได้ว่ามีไม่กี่คนนะคะที่ออกมาพูดอยู่ว่าหลักฐานครบขนาดนี้ถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้องเนี่ยจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดรวมถึงคนที่มีการให้สัมภาษณ์ว่ามีการรับเข้าโทรออกโทรศัพท์ณวันที่มีการเลือกสว.เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็ถามย้อนกลับว่าหลักฐานเหล่านั้นคุณได้มาได้ยังไงหลายคนก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดDSIพูดแบบนี้ท่าทางเรื่องนี้จะยุ่งแล้วก็จะยาวแล้วเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาบูสมุนสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้อง Car for Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่แอป Go บางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า 8-10 คนแต่งกายนี่ปิดบังใบหน้านะคะมาพร้อมกับอาวุธปืนสงครามก่อเหตุบุกปล้นแล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยข่มขู่พนักงานรวมถึงประชาชนในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไล่คนออกจากร้านเกิดขึ้นที่สาขาบ้านตาแบะหมู่3ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนี่เหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานตอน2ทุ่มพอไล่คนประชาชนคนออกไปเสร็จเรียบร้อยคนร้ายก็ก่อเหตุค่ะวางระเบิดเพลิงไว้กลางร้านแล้วก็หลบหนีไปไม่นานก็เกิดเสียงดังระเบิดขึ้นนะคะไฟเนี่ยลุกท่วมอาคารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ซึ่งส่วนที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือติดตามผู้ที่ต้องสงสัยได้อยู่2คนอยู่ตรงบริเวณที่เกิดเหตุนะคะส่วนเหตุระเบิดที่บริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบจนถึงตันหยงมัดที่นราธิวาสอันนี้เหตุการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้กับตรวจสอบวัตถุระเบิดก็เข้าไปยืนยันความปลอดภัยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่รับความเสียหายนะคะเมื่อตรวจสอบเช็คแล้วปลอดภัยทางสถานีรถไฟส่วนใหญ่โกลกก็จะกลับมาให้บริการเดินรถได้ตามปกติตามกำหนดการก็คือวันนี้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่สายด่วนของการรถไฟนะคะหมายเลขโทรศัพท์1690ติดต่อได้24ชั่วโมงใครที่มีญาตินะคะเพื่อหรือคนใกล้ชิดที่อยากจะเดินทางช่วงนี้เช็คหน่อยนะคะรถไฟสายใต้1690โทรได้เลยตลอด24ชั่วโมงเป็นสายด่วนของการรถไฟวันนี้วันอังคารก็เป็นประจำต้องมีการประชุมครม.ปรากฏว่าช่วงเช้าก่อนการประชุมครม.นายกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์ก็มีการเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่มีการอ้างว่าเจ้าที่เนี่ยยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ยิงนี่คือยิงใส่ประชาชนนะคะก็มีการสอบถามกับแม่ทัพภาค4พลโทนรทิพย์ผ่อยนอกซึ่งท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีค่ะแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็จะกำชับให้ทางแม่ทัพภาค4ดำเนินการที่ชัดเจนก็คือไปพิสูจน์แนววิถีกระสุนปืนที่นำมาใช้รวมถึงตัวปืนด้วยนะคะเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชอย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันติดกันนี้ก็ทำให้นายกต้องพูดออกมาเองเลยบอกว่าการก่อเหตุกว่าร้อยเหตุการณ์ในพื้นที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้เราต้องยอมรับเลยว่าเรื่องการข่าวยังคงต้องปรับปรุงอีกเยอะ นายกพูดเองนะคะขณะเดียวกันที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์วันนอค่ะก็พูดว่าวันนี้ทุกฝ่ายได้ข้อสรุปแล้วว่าเราต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคราชการในพื้นที่คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งวิธีการป้องกันเดิมๆของเราอาจจะใช้ได้แต่ควรหามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยด้วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอค่ะอาจารย์วันนอบอกลักษณะเหมือนต่างคนต่างทำการประเมินสถานการณ์ก็ผิดพลาดไปบ้างเช่นกำลังของผู้ก่อความไม่สงบมีไม่มากแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ควรประมาทควรประเมินสถานการณ์ให้ตรงกับความเป็นจริงต้องรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายถ้าหากฝ่ายความมั่นคงไม่เกิดขึ้นการลงทุนการท่องเที่ยวก็ไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็จะต้องแย่แน่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันไม่ร่วมมือกันซึ่งนายกได้เน้นย้ำเรื่องของการบูรณาการการทำงานทั้งความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เอาเป็นที่ตั้งเลยอาจารย์วนอยังกล่าวย้ำนะคะบอกว่าในการแก้ปัญหาควรใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมาแก้ปัญหาในพื้นที่ถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ก็จะไม่เกิดการพัฒนาเนื่องจากไม่ปลอดภัยควรเข้าถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่คาดเดาและขณะนี้การข่าวก็บกพร่องก็ถือว่ามีส่วนแต่ต้องเห็นใจคนทำงานเพราะคนจ้องจะก่อเหตุทำเมื่อเราเผลอเช่นการเผาที่อบต.ก็ไม่ได้มีการปิดสถานที่มันไม่มีคนเฝ้าบางแห่งไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยซ้ำผู้ก่อเหตุก็จะดูก่อนว่ามีจุดบอดตรงไหนก็จะไปทำตรงนั้นตอนนั้นเห็นใจทุกฝ่ายแต่เราไม่ควรทะเลาะกันเองมองฝ่ายต่างๆเป็นฝ่ายตรงข้ามอยากให้ร่วมมือกันทำงานและขอย้ำไว้ว่าต้องไว้ใจกันเมื่อถามต่อนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้หลบหนีไปมาเลเซียแล้วจริงหรือไม่อาจารย์วันนอบอกว่ามีบางส่วนที่หนีไปมาเลเซียนะคะซึ่งทางมาเลเซียเองเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือก็คือขอให้เราเนี่ยส่งข้อมูลไปเพราะว่าทางการมาเลเซียก็อยากจะให้เกิดความสงบในบริเวณชายแดนใต้เหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้า3จังหวัดชายแดนใต้ไม่สงบมันก็จะกระทบกับมาเลเซียด้วยขณะที่วันนี้ค่ะกองบัญชาการกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มีการร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะกรณีที่แม่ทัพภาค4ให้สัมภาษณ์เชื่อมโยงการเผาอบต.กับฝ่ายการเมืองว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานของคนในพื้นที่เท่านั้นไม่ได้ฟันธงว่าเกี่ยวข้องจริงซึ่งในการสืบสวนยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะสำหรับรูปแบบการก่อเหตุเป็นการกระจายจุดก่อกวนเช่นเผายางรถยนต์ตามท้องถนนไม่ได้เน้นเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมาตำหนิเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะเข้าทางผู้ก่อเหตุแต่ปัจจุบันประชาชนเข้าใจแล้วก็มาให้กำลังใจเจ้าที่มากขึ้นสำหรับกรณีข้อสงสัยเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนเรื่องนี้โฆษกของกอรมน.ชี้แจงโดยอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์นะคะบอกว่าบาดแผลนั้นมันเกิดจากกระสุนขนาด9มม.หรือจุด2มม.ในมุม30องศาโอ้ละเอียดมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่มันไม่ใช่กระสุนจากอาวุธสงครามแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่สามารถยิงได้ที่บินแล้วยิงในระดับ30องศาเพื่อยิงปืนที่ติดอยู่ได้คือมันไม่ว่าจะเป็นองศาการยิงระดับความสูงก็ไม่ได้เลยอีกทั้งการยิงปืนกลางคืนระหว่างบินลาดตระเวนทำได้ยากยิ่งจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และขอให้รอผลนิติวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดและผลสอบสวนของตำรวจปิดท้ายที่พลตรีวินไทยนะคะกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าภาพรวมของปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะคะแต่มันยังมีเรื่องของภัยแทรกซ้อนอื่นๆเช่นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแล้วก็การเมืองเข้ามาเชื่อมโยงด้วยซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้มันมีลักษณะต่างคนต่างดำเนินการแต่ในส่วนของงานข่าวทางพลตรีวินไทยก็บอกว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามมติของครม.เพราะว่าวันนี้ไฟเขียวโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพียบเลยช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิปเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ครม.วันนี้ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยกว่า20ตำแหน่งนะคะอธินายธีรุตสุภาวิบูลผลพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังร้อนๆเลยนะคะช่วงนี้ภายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะส่วนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีพัฒน์คัชมาศพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เดิมคือนายปิยะปิจนำตอนนี้พ้นแล้วนะคะให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราส่วนนายทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายภาสกรบุญยลักษณ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นต้นนะคะจริงๆมีอยู่20ตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติอันนี้ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้นะคะแล้วก็มีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้มานั่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสคช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้เช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทก็จะยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนายกพูดถึงมติครม.ที่เห็นชอบโยกย้ายให้นายชัดชัยบางชวดมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกนะคะบอกว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายและการพิจารณาโยกย้ายคนให้เหมาะสมกับงานก็จะทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามว่ามีการทาบทามขอตัวพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมาจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.ใช่หรือไม่นายกปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้นะคะคือไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธแต่ไม่ให้ข้อมูลเลยก็คือไม่ตอบคำถามนี้ไปเลยวันนี้มีหลายความเคลื่อนไหวจริงๆเกี่ยวกับคดีที่ประชาชนสนใจอย่างคดีหัวสวนะคะทางฝ่ายค้านโดยคุณไอติมคุณพริษก็บอกว่ากลัวเหลือเกินว่าคดีหัวสวจะถูกตัดตอนคือมันไม่น่าจะสาวไปถึงเครือข่ายการเมืองแล้วก็เตือนกกต.ด้วยว่าอย่ามายกคำร้องไม่งั้นอาจจะฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ได้วันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงข่าวของกกต.ที่จะลงมติว่าคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.เนี่ยจะส่งเรื่องไปยังศาลหรือไม่เขาจะลงมติกันเนี่ย28สิงหาคมนี้นะคะโดยเห็นว่ากกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลเพราะเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตกกต.ก็มีหน้าที่ ส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาพิจารณาว่าใครทำความผิดหรือไม่ซึ่งหลักฐานที่ฝ่ายค้านได้เปิดเผยหรือว่ามีอยู่ในที่สาธารณะนั้นเชื่อว่าเพียงพอแล้วค่ะที่กกต.จะส่งฟ้องศาลฎีกาได้แต่ก็ยอมรับว่ากังวลกลัวว่ากกต.เนี่ยจะตัดตอนก็คือไม่ให้เรื่องไปถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังส่วนที่มีการเปิดข้อมูลการโทรของคนใกล้ชิดของนายชลัดรัชกิจประการคนนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นการโทรออกโทรเข้าโทรออกกับกลุ่มส.ว.การเปิดข้อมูลการโทรแบบนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อว่านี่เป็นหลักฐานประเภทหนึ่งที่อยู่ในมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลการโทรเข้าโทรออกของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงก็คือนายกรวีปริศนานันทกุลคนนี้ส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยที่อ้างว่ามีการติดต่อผู้สมัครส.ว.และทั้งสองคนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้คุณปริศบอกว่าจากที่ได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณพระดอนกับคุณกรวีเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการโทรเข้าโทรออกแต่เป็นเพียงตั้งคำถามเหมือนถามกลับค่ะว่าเรื่องข้อมูลนี้จริงหรือไม่แล้วได้มาอย่างไรจึงขอย้ำว่าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลที่กลั่นกรองแล้วระดับหนึ่งก่อนนำมาเปิดเผยอย่างไรก็ตามอยากฝากถึงกกต.ว่าอย่ายกคำร้องเพียงเพื่อตอบแทนบุญคุณคนที่เลือกคุณมาและอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกเพื่อปกป้องระบอบสีน้ำเงินขอให้กำลังใจกกต.ให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาแล้วสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนแต่หากกกต.ยกคำร้องใครก็ตามทางที่หลักฐานชัดก็จะเดินหน้าฟ้องกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ค่ะเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะเพราะวันนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอเปิดข้อมูลคดีหัวสว.โดยบอกว่าเท่าที่ตามข่าวเอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยมีข้อสงสัยว่าเอกสารดังกล่าวไอลอได้มาได้อย่างไรคนที่ตั้งคำถามนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วบอกว่าตอนนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครทำเอกสารหลุดไปหรือใครมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จจะให้อธิบดี DSI ชี้แจงว่าข้อมูลหลุดไปถึงบุคคลภายนอกได้ยังไงในวงเล็บค่ะคือข้อมูลหลุดไปถึงไอลอได้ยังไงแล้วก็ทราบว่าอธิบดี DSI จะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วซึ่งหลังจากที่ท่านเปิดเผยไม่นานละค่ะDSI โดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยอมรับเลยค่ะบอกว่าวันนี้ส่งเจ้าที่กองกฎหมายของ DSI ส่งไปแล้วค่ะโน่นไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับคณะบุคคลที่ได้มีการนำเอาเนื้อหาภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษคดีหัวสว.อ้างยี่ฟอกเงินนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกระทบต่อการสอบสวนคดีพิเศษขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะกรมโฆษกของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่พันตำรวจตรียุทธนาแจ้งยอมรับเองว่าแจ้งความแล้วทางโฆษกของ DSI ก็เลยแจ้งต่อเลยว่าตามหลักการเนี่ยการจะเปิดเผยเนื้อหาการสอบสวนได้นั้นคดีอาญาดังกล่าวต้องขึ้นสู่การพิสูจน์ในชั้นศาลเท่านั้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกพิจารณาเปิดเผยต่อหน้าจำเลยแต่เมื่อมีการนำเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นนี้ก็เป็นการส่งผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมจึงมอบหมายให้กองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแจ้งความดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันนำเอาเอกสารและข้อมูลภายในสำนักภายในสำนวนการสอบสวนของ DSI มาเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามหลักการสอบสวนที่ตำรวจจะดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มี2 ส่วน 1เอกสารจริงไหมสองถ้าเป็นเอกสารจริงเอกสารนั้นไปอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลนั้นได้อย่างไรการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานใดบ้างหรือมีเจ้าที่ไปเอื้อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนที่อาจมองกันว่าอันนี้สำคัญเลยนะคะการดำเนินคดีของดีเอสไอนั้นเป็นการเตะตัดขากลุ่มบุคคลที่เขาอยู่ระหว่างการเปิดโปงพยานหลักฐานในสำนวนคดีหัวสว.ใช่หรือไม่ปรากฏว่าโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งค่ะบอกว่าอ๋อเรื่องการเปิดเผยสำนวนการสอบสวนไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด เมื่อไหร่ก็ถือเป็นเรื่องเสียหายและส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ตอบนะคะว่าถือเป็นการเตะตัดขาหรือเปล่าตอบแค่ว่าเพิกเฉยไม่ได้เพราะมันส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมส่วนอีกเรื่องนึงทุจริตเหมือนกันสอบท้องถิ่นล่าสุดปปช.ออกมาแจ้งนะคะบอกสอบท้องถิ่นที่เขามีการทุจริตการที่เราตรวจพบล่าสุดน่ะหลักฐานยังไม่สาวไปถึงฝ่ายการเมืองค่ะบอกว่าการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำนะเขาทำกันเป็นกระบวนการทำมาตั้งแต่ปี2564แล้วโดยวันนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ในฐานะรองโฆษกของสำนักงานปปช.นะคะก็แถลงข่าวกรณีการดำเนินการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของปี2564

สอบวิศวกรโยธาสอบได้ลำดับที่1เลยค่ะคะแนนสูงมากสูงผิดปกติมากกว่า90คะแนนเต็มร้อยและอดีตลูกจ้างในสังกัดเดียวกันซึ่งสอบได้เป็นลำดับที่3นอกจากนี้วันที่19มิถุนายนปี69พยานสำคัญอีกรายชี้เบาะแสว่ามีขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบเพื่อให้ตรงกับคะแนนสอบที่มีการประกาศไว้ล่วงหน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสำนักงานปปช.เข้าไปสังเกตความเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเขาก็ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีขอออกหมายค้นก็พบบุคคลอยู่ในบริษัทจำนวน11รายเชิญมาให้ถ้อยคำนะคะแล้วก็ตรวจยึดคอมพิวเตอร์จำนวน13เครื่องมีกระดาษคำตอบมีแฟลชไดรฟ์มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลจากภายนอกหรือที่เรียกว่า external hard disk นะคะก็ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางพอไปตรวจในคอมพิวเตอร์ข้อมูลอะไรบ้างที่เขายึดมาเนี่ยนะคะก็ไปดูไฟล์เอกสารดูบัญชีรายชื่อดูหมายเลขประจำตัวผู้สอบดูรายชื่อเครือข่ายในหน้าที่พบว่ามีรูปแบบตรงกันกับพฤติการในการสรรหาเป็นพนักงานเทศบาลราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาค่ะซึ่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี2564อีกด้วยนี่เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเครือข่ายนี้ทำงานอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการทำต่อเนื่องมานานหลายปีปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะคะก็มีมติรับนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษรวมผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 6,012 รายปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองเลขาธิการปปช.บอกว่าสำหรับผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเรียกว่าระดับนโยบายกลุ่ม2ระดับสูงคือเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าหน้าที่นะคะกลุ่ม3คือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบการประเมินผลและกลุ่มสุดท้ายคนกลางคือคนที่เรียกรับเงินรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ได้รับการบรรจุด้วยหลักๆ กลุ่มที่เราไต่สวนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แยกเป็น4กลุ่มส่วนจะขยายผลไปถึงข้าราชการระดับสูงเช่นระดับอธิบดีไหมขยายไปถึงกลุ่มการเมืองด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้รองเลขาธิการปปช.บอกว่าตอนนี้เส้นทางการเงินยังไม่ถึงบทสรุปยังตอบไม่ได้อย่างที่บอกว่าเส้นเงินถึงใครไม่ได้มีแค่ตัวเงินอย่างเดียวเรากำลังรวบรวมแต่นำเรียนว่าในคดีนี้หลักฐานไปถึงใครสุดที่คนนั้นอย่างไรก็ดีขณะนี้สามารถเอาผิดบุคคลได้สูงสุดอยู่ที่ระดับอธิบดีค่ะแต่ยังไม่ถึงฝ่ายการเมืองแต่ยืนยันว่าปปช.จะสอบไปให้สุดทางเพื่อไปให้ถึงตัวการให้ได้ซึ่งเรื่องนี้เองทางนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะอีกตำแหน่งนึงท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วมันมีชื่อของนายทองเจือชาติกิจเจริญคนนี้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเหมือนมีชื่อเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นายกบอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าคนใกล้ตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะแต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานชัดเจนก็จะถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้ใครแต่ต้องมีหลักฐานนะอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้นายกพูดแบบนี้นะคะจากเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นขอขยับไปดูเรื่องของชาวต่างชาติที่มาอยู่บ้านเราแล้วทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกันบ้างนะคะล่าสุดเถิมเกริมหนักเลยค่ะไปตั้งค่าหัวเจ้าของสวนสัตว์เปิดที่เกาะสมุยซึ่งทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวยืนยันว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องถอนวีซ่าละค่ะเพราะบ้านเราก็ไม่ต้อนรับคนสร้างปัญหาเหมือนกันนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะมีคนรายงานเข้ามาแล้วนักท่องเที่ยวได้มีปัญหาอะไรดังกล่าวตอนนี้ถูกถอนวีซ่าที่ให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปจะได้ไม่เกิดปัญหาบานปลายประเทศไทยนั้นพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศเราด้วยส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าที่ให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่เรื่องนี้คุณสุรศักดิ์บอกว่าเบื้องต้นจะดูเป็นรายกรณีไปนะคะถ้ามีปัญหาก็จะเร่งรัดถอนวีซ่าทันทีเลยซึ่งกระบวนการเร่งรัดจะดูเป็นรายบุคคลไม่เหมารวมว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวประเทศนั้นสร้างปัญหาแล้วคนอื่นจะเป็นตามซึ่งทางททนะคะก็มีการประสานไปยังสถานทูตขอความร่วมมือไปยังสายการบินให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจทั้งเรื่องของกฎหมายการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยก่อนที่จะลงเครื่องบินเพื่อให้รับรู้ระเบียบแล้วก็การปฏิบัติตัวก่อนท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดคือถูกผิดกฎหมายรวมถึงถูกต้องเป็นไปตามประเพณีตามวัฒนธรรมไทยที่ต้องให้เกียรติกันและกันหากมีปัญหา

0: หรือไม่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้นะคะปิดท้ายวันนี้ชวนเชียร์น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยนะคะสาวน้อยคนเก่งจากภูเก็ตบนเวทีแข่งขันอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ซึ่งขึ้นแสดงรอบไลฟ์โชว์ตอนนี้เป็นรอบที่เธอต้องอาศัยคะแนนโหวตเท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะคะแล้วหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: ที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคทนไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์เพื่อเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์เพื่อเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์เพื่อเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจิร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resourcesพัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยหน่าและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีต ขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมาเวลา 15:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกทรงสืบสานพระราชประเพณีอันดีงามของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงค้ำชูพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งนับจากอดีตการถวายพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์ถือเป็นเสนาสนะปัจจัยหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อใช้ส่องสว่างในการปฏิบัติศาสนกิจการศึกษาพระธรรมวินัยหรือการเดินจงกรมในยามค่ำคืนตลอด3เดือนของช่วงจำพรรษาให้เป็นไปด้วยความบริบูรณ์นอกจากนี้การถวายพุ่มเทียนยังเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างและปัญญาในทางธรรมอีกด้วยและต่อมาเสด็จไปยังพระเจดีย์ทรงถวายพุ่มเทียนพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคเสร็จแล้วเสด็จไปยังซุ้มคูหาที่ตะวันตกของพระเจดีย์ทรงถวายพุ่มเทียนพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พร้อมกันนี้เสด็จไปยังซุ้มคูหาที่ตะวันออกของพระเจดีย์ทรงถวายพุ่มเทียนและดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงและค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน วลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาและเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปสำหรับพัดพระพิธีธรรมมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวรวม4เล่มเป็น1สำรับและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา 9:55 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25สิงหาคม2569เป็นปีที่89และทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้ด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นชมพูนุชณอยุธยาเมื่อวันที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อพระชันษาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดด้วยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดโสมนัสวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานต่อมาจึงทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานปฏีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัตินอกจากนี้ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรทำศึกษารวมถึงได้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีโดยในปี2444ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่2 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพัชนาสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีและต่อมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการสวดมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดและทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่2ทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัดเนกขัมมปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัชฌาย์อาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยเมื่อวันที่20สิงหาคม2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และในปี2469ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2568เป็นอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ100ปีวันเสด็จขึ้นทรงราชแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณะฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ประกาศณวันที่17กรกฎาคม2568เพื่อให้พระเกียรติคุณปรากฏไพศาลสืบไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือหรือที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านในช่วง8เดือนที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน38โครงการอาทิซ่อมแซมสะพานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับให้บริการระบบแพทย์ทางไกลณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนจำนวน413รายรวมเนื้อที่ 4,828 ไร่ภายใต้เงื่อนไขการดูแลและปลูกป่าเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบและจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งในการประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินงานปี2570ถึง2572ใน3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรขยายพื้นที่วนเกษตรเป็น 2,255 ไร่ส่งเสริมการผลิตไบโอชาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้ารายได้เกษตรกรต้นแบบไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อปีและขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่290คนด้านสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวพัฒนาถนนไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบน้ำฝายน้ำรีตามแนวพระราชดำริและด้านสาธารณสุขและการศึกษายกระดับระบบแพทย์ทางไกลปรับปรุงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาจัดตั้งธนาคารโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยและจัดหาน้ำบริโภคสะอาดพร้อมกันนี้องคมนตรีได้แสดงความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทกรีนโกลเอเนอร์จีจำกัดสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยหรือวปท.และมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดสังกระจายวัดเสวตฉัตรวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านปงวัดแม่อีดวัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่และวัดนันทาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมกรุงเทพมหานครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกบริษัทวิวเลรอยแอนด์บอกประเทศไทยจำกัดวัดราชประดิษฐานวัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่8ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดศรีบุญเรืองวัดพิมลธรรมารามวัดดุสิตารามวัดสวรรค์จังหวัดขอนแก่นวัดสระบัววัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดศรีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดกุฎวารีจังหวัดอุบลราชธานีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นศาลจังหวัดพระประแดงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครบริษัทโรมอินทิเกรเต็ดซิสเต็มประเทศไทยจำกัดร้านภาคดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันวัดสายทองวัดสะโอภาวาสวัดโพชัยวัดศรีมงคลจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านค้อจังหวัดมหาสารคามวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดบางพูดในจังหวัดนนทบุรีและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนบริษัท El Mafi เกาะสมุยจำกัดและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูหานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันราชอุทิศจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทสวนปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังฆราชประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลด์ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทสวนปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังฆราชประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: แล้วพ่อเขาพูดน้ำเสียงนิ่งมากเลยค่ะเขาบอกว่าไม่เคยฝันถึงเลยค่ะตั้งแต่ตายจากกันไปแม่มาบอกพ่อว่าช่วยลูกได้ไหมให้ลูกกลับมาอยู่กับหนูอยู่กับพรได้ไหมที่บ้านหนูสงสารลูก
4: แม่บอกงี้แล้วพ่อ
3: เนี่ย
4: ครับ
3: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นค่ะพ่อก็ได้ช่วยเหลือหนูแล้วก็ได้ปรึกษาพ่อแล้วพ่อก็เป็นคนที่ดึงเหมือนพยุงพวกหนูขึ้นมาจนตอนนี้เป็นเหตุการณ์ปกติแล้วอะค่ะ
4: ครอบครัวเนาะ
5: ครูแบบว่าแปลว่าคุณแม่คือยังห่วงคุณนุกอยู่ทุกขณะจริงๆอ่ะแล้วเจอครั้งสุดท้ายที่เจอคุณแม่นี่ตอนคุณนุกอายุเท่าไหร่คะ
3: เนี่ยเลยค่ะปัจจุบันนี้เลยค่ะอายุ29ค่ะตอนนี้30แล้ว ใช่เนี่ยมันกี่การผ่านมาไม่กี่เดือนที่เจอล่าสุด26
5: ปีเออ
4: แม่ยังไม่ไปไหน
3: 26ปีคืออย่างนี้นะคะก็ที่เชื่อว่าไม่ไปไหนจริงๆก็คือว่าพระไม่ว่าจะไปดูไพ่เปิดไพ่ที่ไหนหรือไปพระทักอ่ะเขาก็จะบอกว่ามีวิญญาณที่อยู่กับหนูตลอดเวลาไม่ไปไหนเลยแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคือใครแต่หนูก็ไม่ได้พูดค่ะ
5: ค่ะ
3: หนูก็เลยถามว่ามีวิธีทำให้เขาไปเกิดไห
5: ม
3: เขาก็บอกว่าไม่มี
4: มันต้องถึงวาระของเขาเองไหม
3: ใช่เป็นอายุขัยของเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ไปเลยก็คือลูกค่ะ
4: เป็นห่วงเราไง
3: ใช่เขาก็เนี่ยนะคะก็เลยทำให้อยากแบบให้ทุกคนที่ฟังอยู่อะค่ะได้รู้ว่าความรักของแม่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆถึงไม่มีกายหยาบอยู่แล้วอ
5: ะ
3: แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแล้วสิ่งที่ทำให้เหมือนเขาทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเขายังอยู่กับเรานะแล้วเราก็ยังมีแม่นี่แหละค่ะพี่เรื่องก็จะประมาณนี้เลยค่ะ
4: โอ้ดีมากเลยคุณนก
5: ขอบคุณมากเลยอ่ะที่แบบไว้ใจแล้วก็เอาเรื่องที่มันแนนถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าขนาดนี้แล้วก็เนี่ยมีผู้ฟังเขาบอกว่านานๆทีจะได้ฟังเรื่องที่เหมือนแบบเป็นเหมือนอีกมุมนึงเนาะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ย
4: เรื่องนี้มันให้แง่คิดเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็สอนหลายๆคนด้วยรวมถึงตัวของคุณนุกเองด้วยเนาะว่าความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่จริงๆเนาะสู้ๆนะคุณนุก
5: เป็นกำลังใจให้คุณนุกและครอบครัวนะคะ
4: ทุกคนบนโลกนี้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องก้าวผ่านมันแบบมีสติเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วเรื่องที่หนูมีปัญหาเนี่ยก็เป็นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การไหว้ผิดนะคะ
5: ครั้งหน้า
4: ครั้งหน้าได้แม่เธอ
5: เดี๋ยวให้คุณนุกเลือกสรรมาเลยว่าอยากจะเล่าเรื่องไหนให้พวกเราฟังแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: ทักทายทางวิทยุด้วยนะคะเราอยู่กันในอังคารคลุมโปงจบไปแล้ว1สายจากทางบ้านเดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้สั้นๆนะคะกลับมาฟังอีก1เรื่องจากคุณอาปูกับเรื่องเพื่อนยามวิกาลค่ะ
2: อังคารคลุมโปงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยห่อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยห่อ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
7: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
8: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: สวัสดีวันอังคารลดการดื่มน้ำหวานแล้วลองหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของตัวเรานะคะ
9: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อังคารคลุมโปง
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยห่อ
12: กลับมากับบางครั้งคุณโป้งค่ะแล้วว่าบอกคุณฟังไว้ก่อนว่าเวลาอาจจะเหลือน้อยนิดนึงถ้าสมมุติว่าเรื่องที่เราจะฟังเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะยาวเราก็อาจจะต่อกันในออนไลน์นะคะบอกคุณฟังทางวิทยุไว้ก่อน
13: แต่เรื่องนี้ต้องฟังก่อนครับเรื่องบางเรื่องผีอาจไม่ได้หลอกเรานะครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยกำลังจะหลอกเราอยู
12: ่ Why?
13: นี่ฮะซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP ที่11ครับครั้งนี้นะฮะใต้โต๊ะทำงานเนี่ยเขารับทำคอนเทนต์ให้กับหม่อมถนัดหม่อมอินฟลูเอนเซอร์สายกินนะครับกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งพอยอดวิวมันหายไงก็ต้องทำทุกอย่างครับให้ยอดวิวกลับมาจนกระทั่งพนักงานคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์รี่ต้องนั่งตัดฟุตเทจนะครับเพียงลำพังในช่วงของกลางคืนและพบบางอย่างที่ภาพเนี่ยมันไม่ควรปรากฏตรงนั้น
12: ยายเบอร์รี่ไงค
13: ิดยายเบอร์รี่เนี่ยตอนถ่ายเนี่ยไม่มีแต่ตอนตัดยายเบอร์รี่ดันเห็นสิ่งนี้นะฮะกลับเกิดขึ้นแบบหน้ากล้องไม่เจอแต่มันเจอในฟุตเทจนะฮะเพราะนั้นคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยเขากำลังเจอความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคลิปมาตั้งแต่ต้นยิ่งค้นหาเธอก็ยิ่งพบว่าเธอกำลังมองอยู่ในภาพและกำลังหลอกเราโดยไม่รู้ตัวนี่นะฮะติดตามได้นะครับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของฟุตเทจในซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP ที่11ดูย้อนหลังแบบเต็มๆได้ครับที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะฮะพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับห้ามพลาดกับโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะฮะสมัครแพ็กเกจครับวันดีพรีเมียมนะฮะจากปกติ149คือ149บาทครับเหลือเพียง99บาทนะฮะไม่ถึง1ใบแดงก็ได้แล้วต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569เท่านั้นนะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับมีถึงเดือนสิ้นเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับ
12: ค่ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งเรื่องจากทางบ้านกันก่อนที่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าน้องภูมิน้องเออร์วินแอดลาสนะคะมาในคันคุณโป่งแน่นอน
13: สวัสดีครับคุณอาปู
12: สวัสดีค่ะคุณอาปู
14: สวัสดีค่ะ
12: คุณอาปูเนี่ยนันจำได้เพราะว่าชื่อแปลกเราเคยคุยกันแล้ว
14: ได้ค่ะ
12: มา
13: เธอได้ยินเสียงจีจีไหม
12: นิดคุณอาปูนี้ฟังจาก ครื่องมืออะไรคะหมายถึงว่าหูฟังหรือว่าเป็นสปีกเกอร์หรือเอาแนบหู
14: เอาแนบหูค่ะ
13: แนบหูโอเค
12: หล่อเออ
13: ยังได้อยู่นะลอง
12: ก็จีเหมือนกันเน
13: า
12: ะ
13: อืมเหมือนนั่งคุยข้างๆตู้ปลา
12: เออแต่ก็พอได้อยู่คุณอาภูได้ยินเราชัดเจนใช่ไหมคะ
0: ได้ยินค่ะพอดีพี่อยู่ในสวนไงมันเป็นแบบ
12: แมงวีเหรอ
0: สัญญาณหรือเปล่า
13: อ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณแหละ
12: อ่ะไม่เป็นไรยังพอฟังเข้าใจอยู่เพื่อนยามวิการเรื่องราวเป็นยังไงคะ
0: ก็คือก่อนอื่นก็คือสวัสดีดีเจแนนนะคะแล้วก็ดีเจเจเจมนะ
12: คะ
0: ก็คือเรื่องนี้มันเกิดตอนพี่อายุประมาณ 7-8 ขวบก็คือตอนนั้นพอย้ายจากสารคามนะคะแล้วก็มาอยู่ที่อำเภอสังขบุรีคุณพ่อก็มาขายน้ำเต้าหู้เหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็ได้ไปเช่าบ้านอยู่ตรงบ้านอยู่นี่ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆมีสวนมีเป็นบ้านเช่าบ้านนอกอะค่ะไกลตลาดนิดนึงแต่ว่าค่าเช่าถูกเพราะว่ามาแล้วเราแบบมาหาที่อยู่ใหม่เนาะมันไม่มีที่จะเช่าในเมืองก็คือต้องเช่าอยู่ตามข้างนอกเมืองนิดนึงแต่พ่อก็จะเข็นรถไปขายในตัวเมืองแหละในตลาดได้อยู่แต่ทีนี้ก็คือเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าทุกคืนเนี่ยพ่อก็จะตื่นประมาณตีสองตีสามเพื่อที่จะมาทำน้ำเต้าหู้แล้วพี่ก็จะตื่นมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม่เขาก็จะตื่นมาเตรียมของเราก็ตื่นเร็วนิดนึงแบบคือเสียงดังเราก็ตื่นนะเนาะเด็กก็ช่วยแกทำนู่นนี่นั่นแล้วก็จะบอกว่าเออแม่ขอไปเก็บพุทราหน่อยนะพุทรามันจะมีต้นพุทราที่แบบอร่อยอยู่ไม่ไกลจากบ้านนี่แหละ
12: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นช่วงตีสี่แต่ว่ามันก็มีไฟแบบจากถนนอะไรพอที่จะเห็นเลือนลางเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กลัวนะเป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรเลยว่างั้นเถอะแยกนอนแต่เล็กๆเลยก็คือขอแม่ไปปุ๊บวันนั้นไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บพุทราตอนแรกเราก็เก็บคนเดียวนี่แหละแต่ทีนี้ก็คือเหมือนจะลมแรงเราก็ไม่ได้สนใจวันแรกเราก็เก็บมาก็ไม่มีอะไรพอคืนวันที่สองที่จะรู้ก็คืออีกวันนึงมันจะเป็นวันพระก็คือวันนั้นก็คือวันโกนวันนั้นเราไปปุ๊บเราจะเห็นลมมันก็จะแรงนิดนึงแล้วก็จะมีเสียงหัวเราะของเด็กเราก็บอกเออวันนี้เรามีเพื่อนเก็บไม่เหมือนวันแรกที่เรามาแล้วพอเราเข้าไปเราก็จะเห็นมีเด็กอยู่บนต้นไม้แล้วก็มีเด็กอยู่ข้างล่างอยู่ประมาณสองคนเราก็เห็นเขาก้มๆเงยๆเราก็กลัวด้วยความเป็นเด็กเนาะกลัวเขาจะมาแบบแย่งเก็บอ่ะเราก็เข้าไปปุ๊บลักษณะของเขาเนี่ยก็คือเด็กที่อยู่บนต้นไม้จะไม่สวมเสื้อจ
12: ะ
0: มีแต่กางเกงแล้วเด็กสองคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแต่เราเห็นหน้าเขาไม่ชัดเพราะว่าบ้านมันมืดแล้วก็มันเป็นป่า

0: ค่ะก็คือวันนั้นก็เก็บไปไม่ได้พูดกันพอวันที่สองวันที่สามละวันนี้เป็นวันพระแม่ก็เตรียมของที่จะต้องไปวัดตอนเช้าแม่ก็บอกว่าถ้าช่วยแม่เสร็จแล้วหนูขอไปเก็บผู้สาวเหมือนเดิมนะแม่แม่ก็บอกไปเก็บกับใครหนูก็บอกว่าอ่ะมีเพื่อนอยู่เขาก็มาเก็บเหมือนหนูนี่แหละเขาน่าจะเป็นลูกคนที่ไปขายของเหมือนตลาดเหมือนเราแม่ก็บอกก็ไปนี่พอเราไปปุ๊บวันนี้จะมีเพิ่มมาอีก2คนก็คือจาก2คน3คนทีนี้ตอนนี้เป็น5คนละแล้วเขาก็เล่นกันวิ่งเล่นเราด้วยความเป็นเด็กเราก็เล่นกับเขาเล่นด้วยเก็บพุทราไปด้วยข้างบนเขาก็เขย่าเราก็สนุกใหญ่เลยเราก็เก็บแต่ตอนที่เก็บเนี่ยเราคนเดียวที่เป็นเด็กที่มีถุงอ่ะนิ้วไปแต่ทุกคนน่ะจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เสื้อผ้านี่ก็จมอมแมมมากแต่ก็คือเราก็แปลกใจว่าเขาไม่ค่อยคุยกับเราเราถามเขาก็แค่ยิ้มแล้วก็จะพูดว่าขึ้นมาไหมขึ้นมาข้างบนสิเล่นซ่อนหากันไหมวันนี
1: ้
0: เขาก็จะพูดกับเราแค่นี้เราก็บอกว่าเราก็ยังคิดว่าเล่นซ่อนหาก็น่าสนุกดีเนาะเพราะว่าเพื่อนเยอะแล้วน่าจะสนุกแหละเพราะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเดินฝีเท้าเดินมาไกลๆแล้วแม่แกก็เรียกว่ากลับบ้านได้แล้วมั้งมันจะเช้าแล้วตีห้าแล้วลูกเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวแล้วก็จะได้ไปวัดพอเราหันเงยหน้ามาอีกทีนึงเพื่อนที่เล่นอยู่กับเราเมื่อกี้หายไปหมดเลยบนต้นไม้ก็มีเราแค่หันหน้าไปหาแม่ตามเสียงเรียกเองนะแล้วเราหันกลับมาคือไม่มีแล้วเราก็ว่าเอ้าเขากลัวแม่เราเหรอเขาแบบทำไมไปไวจังทำไมไม่เห็นคนที่อยู่บนต้นไม้ลงมาเลยแต่ด้วยความเป็นเด็กค่ะมันไม่มีความเอะอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาแบบไม่ใช่คนเหมือนเราอะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าแม่ก็ถามว่าอยู่กับใครได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็บอกอยู่กับเพื่อนไงแม่บอกไม่เห็นมีใครเลยอยู่กับใครแน่ๆก็เลยบอกอยู่กับเพื่อนตั้งหลายคนแต่เขาไปหมดแล้วน่าจะกลัวแม่แหละแล้วเราก็เดินตามแม่กลับบ้านอันนี้ก็คือยังไม่ได้คิดอะไรเลยทีนี้แม่แกก็เอะใจแม่ก็ถามเพื่อนที่ไหนแม่ไปแม่เห็นหนูเล่นอยู่คนเดียวคุยกับใครหัวเราะแม่ก็มองอยู่นะแต่คือเขาเห็นเราแค่คนเดียวไงก้มๆเงยๆวิ่งเล่นแต่เขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรเขาก็เลยมาเรียกพอทีนี้ไปวัดแกก็เลยไปถามป้าว่าเนี่ยลูกอ่ะมาอยู่ใหม่แกบอกมีเพื่อนเล่นแต่ตอนเช้าก็ไม่เคยเห็นจะมีเด็กเลยนะแถวบ้านเราเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ใหม่ก็เห็นแต่ลูกอยู่คนเดียวตอนกลางวันก็คือไปโรงเรียนก็กลับคนเดียวแกก็เลยบอกว่าโอ้ยแถวนั้นน่ะมันไม่มีบ้านคนแล้วไม่มีเด็กหรอกเขาว่าอย่างนี
1: ้
0: แต่ตรงนั้นน่ะเคยมีเด็กในตลาดอ่ะเขามาเก็บพุทรากันนี่แหละวันหยุดแล้วเขาก็พัดตกลงมาเพราะว่าต้นมันค่อนข้างสูงอะค่ะพัดตกลงมาแล้วก็มีเสียชีวิตอยู่จุดนั้นแล้วก็ปีก่อนเคยมีคนทำแท้งแล้วก็เอาเด็กมาทิ้งไว้อะค่ะเด็กก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะไม่มีใครไปหาอะไรแถวนั้นหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็คนที่ปั่นจักรยานผ่านอะช่วงค่ำเงี้ยเขาก็จะเห็นว่ามีเด็กอยู่บนต้นไม้ช่วงวันพระวันโกนมีเสียงหัวเราะเหมือนมีเด็กอยู่บริเวณนั้นแต่มันไม่
1: ม
0: ีเราก็เลยบอกว่าอย่าให้ลูกไปนะแม่ก็กลับมาแล้วก็มาบอกเราว่าเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนลักษณะยังไงเพื่อนหนูอ่ะก็เลยบอกว่าอ๋อลักษณะเขาอ่ะคนนึงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแต่เขาแบบเขาใส่กางเกงอย่างเดียวดำๆแล้วก็อยู่ข้างบนเขาจะเขย่าแบบให้ผลไม้มันตกลงมาให้พุทรามันตกลงมาแล้วก็จะวิ่งเก็บกันกับเพื่อนข้างล่างก็เล่าให้แกฟังแบบนี้แกเลยบอกว่าต่อไปอย่าไปนะลูกเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเขาห้ามแล้วก็มีคนตายอยู่ตรงนั้นเพื่อนมาชวนไปเล่นน่ะดีนะหนูยังไม่เล่นก็เลยบอกถ้าแม่มาช้าหนูก็คงจะเล่นแหละแม่ก็เลยว่า
1: หรือว่าถ้าเราปีนขึ้นไปตามที่เขาชวนเนาะก็อาจจะตกลงมาเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวได้
0: ใช่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เราไม่ได้เอะใจว่าต้นพุทรามันมีหนามเพราะว่ามันเป็นพุทราป

0: ค่ะลูกเล็ก
1: ๆ
0: มันหนามมันจะเยอะแล้วก็เราก็ว่าทำไมเขาขึ้นไปได้มันไม่ใช่ต้นมะขามมะม่วงไงคะทีนี้เราก็เลยออกพ่อแม่เตือนเรา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์ดันแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังค์และจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาและเตรียมดันแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวเมืองน่านหลังฟื้นฟูน้ำท่วมด้วยต่อที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง4จังหวัดในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.รายงานการคาดการณ์น้ำทะเลหนุนสูงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าในช่วงวันที่25ถึง28สิงหาคมภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ของสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กองทัพบกเผยผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงครั้งที่11ทับ69ยืนยันความพร้อมดูแลความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
13: ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยภายหลังจากการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครั้งที่11ประจำปี2569ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลอย่างใกล้ชิด ส่วนในด้านการทูตยังคงต้องติดตามความคืบหน้าเป็นระยะขณะที่หน่วยในพื้นที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเช่นเดียวกันขณะที่ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทางภาคเหนือระบุว่าที่ผ่านมากองทบกนั้นมีการเตรียมการล่วงหน้าและมีแผนบริหารจัดการที่ดีก่อนเกิดเหตุจึงทำให้สามารถลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างดีโดยขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูซึ่งทางกองทบกเองก็ได้จัดกำลังพลเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: EFM News EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
18: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นะ
1: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
5: ๆ EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายโย
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
8: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
10: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอ
11: ก1 2 3
12: Italian
11: สวัสดีครับพวกเรา
12: แอนลาส
11: จูเนียครับ
13: เออร์วินครับ
14: แพทครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง FM 94
13: Talk อารมณ์ดี
14: เพลงดีทุกแนว
10: อังคารคลุมโปง
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
15: กลับมากับบางคันคุณโบงนะคะในชั่วโมงนี้ตามสัญญานะคะพาสองหนุ่มมาส่งคุณฟังเข้านอนนะคะ
16: ฮัลโหลวันทูที่แอสลาดครับ
15: สองหนุ่มไงบอกว่าสองหนุ่มไม่มีคำไหนพูดว่าแก่เลย
16: เออสองหนุ่ม
15: ให้สองหนุ่มทักทายแฟนๆชาวอังคารคุณโป่งหน่อยครับ
17: ครับ1 2 3
16: Atlas
17: สวัสดีครับพวกเรา
16: Atlas
15: เย้
16: เ
15: ย
17: ้เป็นตัวแทนวันนี้มา2คน
16: ใช่แอดด้วย
17: ได้ครับ
15: คือสมมุติว่าเป็นแฟนคลับทีป๊อปเป็นเอลิสเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักอยู่แล้วพวกคุณคือใครแต่ว่าชาวอังคารคุณโป่งบางคนอาจจะยังแบบไม่ค่อยคุ้นเคย
17: ครับผม
15: ไหนลองแนะนำตัวหน่อยสิว่าถ้าต้องแนะนำตัวเนี่ยพวกคุณคือใคร
17: ก็เป็นบอยแบนด์นะครับจากประเทศไทยแหละครับผมมี6คนครับในวงมี6คนแล้วก็เดบิวต์มาได้ประมาณ5ปีแล้วครับผมก็ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็สามารถเสิร์ชได้เลย ATLAS ครับผมทุกช่องทางเลยครับ
15: แล้วทำไมต้องเป็น2คนนี้ที่มารายการผี
17: เพราะว่าเพื่อนหลับหมดแล้ว
18: เฮ้ยไม่เพราะว่าจะบอกว่าเราเป็นคนที่เล่าเก่งแล้วก็บางประสบการณ์ก็คือเจอกันเองด้วยแล้วก็หลายๆเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็มาจากเหตุการณ์ในวงที่เกิดขึ้นด้วย
16: อ๋อหรอ
15: คืออย่างภูมิเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความแบบทำมงทำม้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเข้าใจได้ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับแต่เออร์วินเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าก็เป็นคนมีเซนด้วยอะค่ะ
18: คือผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันเรียกว่าเซนได้ไหมแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบปกติขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าหลายๆครั้งที่อยู่ด้วยกันในวงเนี้ยจะเจออะไรพร้อมกันก็รู้สึกว่าใช่ไหมวะ อะไรเงี้ยเพราะจริงๆส่วนตัวแล้วทุนเดิมผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่แต่ว่าพอโตมาเรื่อยๆแล้วเริ่มเจอเหตุการณ์ปะปายหรือเรื่องของเพื่อนหรือเรื่องของพี่ในวงเนี่ยมันก็เริ่มทำให้เรารู้สึกว่าใช่แล้ววะ อาจจะมีหรือเปล่าอะไรอย่าง
16: น
18: ี
16: ้ในวงแอตลาสเนี่ยมีทั้งหมด6คนใช่ไห
18: ม
16: แล้วเวลาไปทำนู่นทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยกิจกรรมต่างๆใครรู้สึกว่าแบบเป็นคนทักคนแรกว่าใช่ป่าวอะไรเงี้ย
17: จริงๆถ้ามีชัวร์เลยครับจะมีพี่จูเนียร์ก็คือพี่โตสุดเขาจะมีเซนส์ค่อนข้างแรงเวลาไปไหนแล้วก็เจออะไรเขาจะเป็นคนบอกเราก่อนตลอดว่าเอ้ย
18: อย่า
17: เพิ่งทักนะอย่าเพิ่งอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราออกจากสถานที่นั้นอ่ะเขาถึงจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรบ้างอะไรเงี้ย
16: ค่อยมาออกจากแอเรียนั้นแล้วเราค่อยจับเขาคุยกันว่าม
18: ันจะมีทักสองแบบคือทักแบบพี่จูคือป้องกันว่าอย่านะกับทักแบบผมที่ท ทักเลยเพราะไม่รู้อีโนยเน่ไม่รู้ไม่ชี้เลย
17: เมื่อกี้เห็น
18: ไ
17: ป
18: ไอ้เมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วก็มึง
17: ใช่อ๋อ
18: เหรอไม่หมายถึงว่าอะไรเงี้ย
16: ก็แผลเลยแผลเลย
17: ทุกวันนี้เวลาเราจะไปถ่ายสมมติเราไปถ่าย MV หรือไปถ่ายอะไรที่ไหนครับทีมงานต้องแจ้งล่วงหน้าเรา1วันว่าสถานที่เราจะไปอ่ะเราห้ามพูดเรื่องนี้หรืออะไรแบบนี้นะบางทีเราเผลอหลุดปากไปเผลอทักอะไรไปอย่างเงี้ย
16: ความเป็นวัยรุ่นน่ะนะ
17: ใช่ทุกวันนี้เวลาสมมติเวลาไปไหนเวลาขึ้นรถตู้หรือรถอะไรเงี้ยทีมงานก็จะพูดก่อนว่ารถคันนี
15: ้
17: อนุญาตให้แค่แอดลาส6คนและทีมงาน3คนและคนขับรถเท่านั้นคนอื่นถ้าไม่ใช่ห้ามขึ้นมาคือทุกวันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลย
16: เฮ้ย
15: คือห้ามพูดว่าแปลพวกเรากลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้
17: ต้องพูดชื่อก่อนว่าในรถเนี้ยมีแค่ใครบ้างที่ขึ้นรถได
16: ้ในห้องจัดนี้มีแค่แอดลาส2ท่านนะครับคุณกับเออร์วินแล้วก็ดีเจเจมและดีเจแนนนะครับ
18: ครับและก
15: ็และก็เดินมาไม่ลืมกองอ่ะ
16: และมีทีมงานสุดหล่อของผมคืออีกคนนึงคือก๊อปปี้ของผม
18: ใ
15: ช่แล้วมีครั้งไหนไหมที่ทักไปแล้วเกิดเรื่องเลย
18: ของผมจะมีตอน MV ครับผม MV
16: ตัวไหน
18: บอกได้ไหม
17: สักตัวอ่ะ
18: สักตัวปีที่แล้ว MV เมื่อปีที่แล้วไปถ่ายกันที่มันร้างมากๆเพราะว่า MV Boy Band เนี่ยถ้าจะให้เท่เนี่ยมันต้องร้าง
17: ร้างนิดนึง
16: โลมันต้องได้โลมันต้องเฟี้ยวหน่อย
18: ม
16: ัน
18: ต้องฟิลแล้วมันก็มีหลายชั้นมากโลตรงนั้นมันต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดอะไรเงี้ยครับซึ่งลิฟต์แปลกมากที่มันยังใช้งานได้อยู่แต่มันก็ไม่ควรจะใช้หรอกเพราะมันร้างแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มีอยู่ชั้นนึงที่มันก็เขียนไว้แบบผีดุอะไรเงี้ย
16: อ๋อหล่อเป็น
17: เลย
16: ตาย
17: เลย
18: ว่าผีดุผมก็ไม่รู้ว่าคนเขียนอะปั่นหรือว่ามีจริงอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ที่คนเขาจะเข้าไปทำอะไรกันสักเท่าไหร่แล้วมันเป็น MV ปกติแอดลาสเวลาถ่าย MV เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่แบบตีห้าหกโมงครับแล้วตัวนั้นดันเสร็จแบบหกโมงเช้าก็คือข้ามวัน
16: ยี่สิบสี่เลย
18: ใช่แล้วหลายๆคนกลับไปแล้วเพราะคิวมันไม่เท่ากันเหลือผมเนี่ยถ่ายคนสุดท้ายถึงหกโมงเช้าผมก็เป็นคนแบบปากไวอะไรเงี้ยทักนู่นทักนี่ทักไปเรื่อยๆผมก็เฟรนลี่เฟรนลี่เกินบางทีเฟรนลี่กับเพื่อนก็พอไม่ต้องไปเฟรนลี่กับอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนผมอะถ่ายเสร็จปั๊บผมจะลงไปพักเพราะมันเป็นคนอื่นต้องขึ้นไปถ่ายต่อผมก็เลยลงมาคนเดียวไม่รอ AR ไม่รอใครเลยเพราะว่าง่วงด้วยอะไรเงี้ยจังหวะลงบันไดเงี้ยผมก็รู้สึกวิวแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนไม่ได้ลงคนเดียวเหมือนมีแบบbro มันลง
16: โ
18: บแบบ yeah. มี my brother แบบลงมาด้วยอะไรเงี้ย
16: your bro
18: ก็หันวืบไปทีนึงไม่มีไฟก็ไม่มีมืดก็มืดลงไปอีกแป๊บนึงหูหันปึ๊บไม่ใช่ผมเลยกะละถ้ามีแบบความรู้สึกอีกนิดนึงอ่ะผมเตรียมวิ่งละ พอกำลังจะวิ่งแล้วแหละเหมือนมีเสียงไม้ปังปังปังปังปังปังปังอย่างงี้
15: อะไรอ่ะ
18: เหมือนเป็นไม้ที่อยู่ตรงชั้นนั้นอ่ะที่มีสเปรย์เขียนว่าแบบผีดุอ่ะแบบเหมือนหล่นทั้งนี้มันก็ไม่ได้มีไม้อะไรเงี้ยแบบลมพัดหรืออะไรไม่รู้มันก็พังพังพังพังพังผมก็เลยโอเคไปแล้วผมก็วิ่งเลยวิ่งลงไปแต่ผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเพราะว่าเดี๋ยวเขาตื่นตระหนกกันว่าแบบเอ้ยวิ่งถ่ายไม่เสร็จอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าจะเป็นหนูเป็นอะไรหรือเปล่า
16: คิดบวกไว้ก่อน
18: คิดบวกไว้ก่อนใช่
16: แล้วหาคำตอบได้ไหมว่ามัน
18: โอ้ผมไม่คิดจะหาด้วยซ้ำ
16: ต้องขึ้นไปอีกไ
18: ห
16: ม
18: ใช่ผมต้องขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต้องซีนที่มันถ่ายรวมอ่ะมันต้องขึ้นไปสูงกว่านั้นอะไรเงี้ย
16: อ๋อต้องผ่านจุดนั้น
15: แต่ก็มีเพื่อนแล้วแหละขึ้นไปอีกทีนึงที่เราไปที่บอกต้องถ่ายรวม
18: ใช่ใช่
15: เราก็ไม่ต้องคนเดียวแล้ว
18: จังหวะนั้นผมก็ไม่เลือกบันไดแล้วไงผมก็เลือกลิฟต์เลยอาจจะเสียวนิดนึงแต่ก็ฟิลกว่า
16: แล้วผ่านแล้วสังเกตได้มองหรือช่างมันเลยเราขอทำงาน
18: ผมอะช่างเลยผมขอทำงานเพราะว่าโชคดีที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวขนาดนั้นเรายังมีเพื่อนเรายังมีทีมงานอะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นอะผมก็พยายามเกาะกลุ่
15: ม
18: ไม่พยายามไปไหนคนเดียวแล้วเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถ่าย1วันทีมงานก็กำชับแล้วว่าห้ามเดินไปคนเดียวเพราะว่า1อันตรายมันมืดแล้วก็เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็กำชับมากแล้วแต่เราก็ลืมไงครับ
16: โอ้ยก็โชคดีก็เป็น1ประสบการณ์นะ
18: ใช่ใช่ใ
15: ช่แล้วอย่างภูมิอ่ะเซตเราเข้มแข็งขนาดไหน
17: จริงจริงจริงอ่ะเราอันนี้เล่าพื้นตอนเด็กอะครับตอนเราเกิดมาแล้วก็ช่วงแบบช่วงสองสามขวบอะไรเงี้ยจริงๆช่วงนั้นแบบรู้สึกบ่อยเห็นบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แถวบ้านเขาจะเรียกว่าผีทักจะป่วยบ่อยมากอะไรเงี้ยผีทักอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็แบบไม่ไหวแล้วแบบลูกป่วยบ่อยจังก็เลยเอาลูกเนี่ยไปฝากไปที่วัดที่นครนายกอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนยกลูกให้เป็นแบบลูกของพระอะไรเงี้ยจากนั้นอะเราก็ไม่เห็นแต่ว่าเราจะรู้สึกเป็นได้ยินเป็นอะไรแต่เราจะไม่เห็นมันเหมือนว่ามันมีบางอย่างอยู่แต่เราไม่เห็นอะเพราะว่าเหมือนพอเราเป็นลูกพาเราเขาไม่ให้เราเห็นอะไรเงี
15: ้ยแล้วตอนนั้นที่บอกว่าเราแบบเห็นบ่อยหรืออะไรเราจำความได้ไหมคะ
17: หูตอนนั้นเด็กมาก
15: มันจำไม่ได้เน
17: า
15: ะ
17: จำไม่ได้แต่จำได้ว่าป่วยบ่อยมากแล้วเวลานอนป่วยเราจะชอบเห็นแบบว่า เงาผ่านไปผ่านมาแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่
15: ก็คือพอแบบว่าไปฝากเป็นเหมือนลูกบุญธรรมของพระแล้วตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็น
17: ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคือตอนนี้พระท่านนั้นนะครับคือกำลังตอนนี้อยู่ ICU เพิ่งเข้า ICU ไป
15: ค่ะ
17: คือเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
16: ก็มีจิตผูกพันก
17: ัน ใช่ใช่
15: แล้วอย่างตอนที่น้องไปบวชล่ะตอนนั้นแบบเจออะไรไหม
17: ผมพ่อบวช
15: อุ้ยขอโทษ
16: แสดงว่าหล่อแสดงว่าหล่อเหมือนกัน
15: อ๋อแต่ว่าอ๋อแต่คือเหมือนพี่เนี่ยจำได้ว่าภูมิมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมะหรืออะไรสักอย่าง
17: แต่เรื่องบวชนี้จริงๆมีเรื่องนึงครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยใช่อันนี้คือประมาณว่าเหมือนพ่อผมช่วงนึงอะครับเขาทำอาชีพแบบว่าเขาส่งของเนาะเขาก็ไปหลายที่อะไรเงี้ยจนมีช่วงนึงที่เขาแบบว่าแปลกๆหมายถึงว่าแบบว่าเพ้อแล้วก็ดูหน้าโสมๆแบบดูหน้าไม่ใสดูเครียดแล้วก็แบบมีหนี้สินบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเราปกติพ่อเราไม่ชอบคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็งงแล้วก็มีวันนึงเราไปทำบุญที่พัทยาอย่างเงี้ยแล้วก็พระท่านนั้นนะเขาก็ทักว่าแบบว่าคนเนี้ยควรมาบวชนะเปลี่ยนแล้วนะว่าควรมาบวช
16: เตือนคุณพ่อ
17: ก็เลยอ่ะโอเคคุยกับที่บ้านว่าโอเคงั้นเราจะบวชก็บวชอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรื่องเลยเรียบร้อยเนาะวันที่บวชอะครับคุณพ่อก็ยังแบบหน้าซีดปากซีดยังแบบไม่ดูไม่โอเคอยู่อะไรเงี้ยเราก็โอเคพ่อคงเครียดๆอะไรของเขาแหละอะไรเงี้ยพ่อเขาก็แห่นาคเนาะใส่ชุดขาวก็แห่รอบวัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเราก็มีถ่ายรูปนู่นนั่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดพระปกติอะไรเงี้ยทีนี้พอแกใส่จีวรนะครับแกดูเปลี่ยนไปเลยแบบสดใสแบบยิ้มใช่สดใสแบบอุ้ยเฮฮากอดลูกอุ้ยเป็นไงบ้างลูกดูแบบมีน้ำมีนวลดูแบบอ้วนขึ้นดูอะไรเงี้ยผมก็อุ้ยดีจังเลยบวชปุ๊บเห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จงานนะครับเราก็ส่งแบบส่งรูปไปในกลุ่มไลน์ว่าวันนี้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยปรากฏว่าภาพที่พ่อผมยังเป็นชุดนาคอยู่เป็นชุดขาวครับผมตอนถ่ายรวมอะครับขากับแขนพ่อผมอะเป็นสีดำสนิทเป็นสีดำสนิทแบบสนิทเลยค้ำเลยครับ
18: ผมเห็นรูป
17: ผมเปิดรูปให้เพื่อนดูแบบใช่ครั้งนั้นที่ยืนด้วยกันมีแสงเหมือนกันเงาเหมือนกันทุกคนแต่แขนพ่อผมอะดำเหมือนแบบขอโทษนะเหมือนแขนคนตายอะเหมือนแบบดำเนื้อใช่เนื้อติดกระดูกก็ดำเราก็เลยแบบโหมันน่าจะจริงแล้วอะไรเงี้ยผมพอบวชเสร็จเราเปลี่ยนเลย
16: โอ้โหโชคดีมากเลย
17: โชคดีมากโชคดีมาก
15: ซึ่งตอนนี้มีแบบว่าเป็นแฟนคลับไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเอลิสหรือเปล่าอยู่หน้าห้องนะคะคุณสามารถเข้ารายการได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้ไม่บอกอาการแบบเป็น
16: นี่ก็คือมาให้กำลังใจ
15: แต่เป็นเอลิสที่มีชื่อเสียงนะ
16: ก็เป็นถือว่าเป็นเอลิสที
15: ่ระดับท็อปของประเทศ
16: ก็คือคนใกล้ชิดนะครับสักคนนึงลองเดาแล้วกันแต่เข้ามาไม่ได
18: ้
16: เพราะว่าเราผูกสายสินไว
17: ้อักษรย่อตัว G
16: ยังไงคุณช่วยไปซ้อมคอนเสิร์ตก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะฮะ
15: อักษรย่อตัว G ตัว D ตัว M ตัว I แล้วก็ตัว N ตัว I
16: ชอบมากเลยวงนี้ก็ดูรักกันเนอะเขาดูแบบว่ามาให้กำลังใจกันตลอด
15: เมเจมินาเขาไม่ใช่คนละวง
16: ไม่แบบว่าศิลปินไงทักทายกัน
17: ทักทายน่ารักมาก
16: คร
15: ับเฮ้ยแต่ว่าน่ากลัวว่ะพอมันแบบ
17: น่ากลัวพี่
15: พอมันแบบเกิดกับแล้วยิ่งมาเกิดกับคนที่เรารักด้วยอ่ะ
17: ครับผม
15: โอ้
16: เรื่องนี้มันใกล้เรามาก
17: มันใกล้มากครับผมคือเราคือทุกคนก็ตกใจมากเลยว่าแบบอุ๊ยทำไมแบบมือเป็นแบบนั้นแขนเป็นแบบนั้น
16: โอ้ดีใจด้วยนะครับที่มีแบบเขาเลยนะผู้นำทางศาสนาที่แบบแนะนำในสิ่งที่ดี
17: ใช่ใช่ครับดีเลย
15: อ่ะอันนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าเรื่องที่น้องๆเขาเตรียมมาเนี่ยมี2เรื่อง
16: ใช่
15: ใครเล่าก่อนดีเออร์วินไหม
18: ได
15: ้มา
18: ครับผม
15: ใครในรถ
16: อุ้ยใครเออร์วินใครในรถ
18: ใครในรถต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาว่าคนนั้นคือใคร
16: เรื่องมันมีอยู่แ
18: วคือเรื่องมันเกิดจากอันลาสนี่แหละครับหลายปีที่แล้วประมาณ6ปีที่แล้วสมัยที่พวกเราเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังไม่ได้เป็นวงแอดลาสซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้มีกิจกรรมทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าซ้อมเต้นซ้อมร้องอะไรเงี้ยครับแล้วทุกวันเนี่ยหลังจากที่เราซ้อมกันเสร็จเนี่ยเราจะต้องหากิจกรรมทำร่วมกันไม่ว่าจะไปห้างหรือกินข้าวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนที่มันจะถึงเหตุการณ์นั้นนะต้องเล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเจอพี่ไนท์แอดลาสใหม
16: ่
18: ๆซึ่งเราก็ยังสนิทประมาณนึงแต่ยังไม่ได้สนิทมากเพราะพี่นายเพิ่งเข้ามาแต่เราจะรู้สึกถึงความแบบโง่เหงพี่แกช่วงนั้นแบบด
15: ู
18: ไม่เวิร์ก
17: ดู
15: เฮ้ยหร
17: อเหมือนพ่อผมอีกแล้วดูส้มๆ
16: ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่
17: ดูบ่อยบ่อย
18: ดูไม่ชายจนบางทีเราก็คุยกันเองว่าเข้ามาได้ไง
17: เป็นศิลปินจริงป่าววะจริ งๆช่วงนั้นช่วงนั้นเรายังไม่สนิท
16: ว่าไม่แต่ศิลปินมันต้องแบบเข้าใจว่ามันต้องมีออร่
17: าออร่าต้องมา
18: คือปกติเราจะเห็นแล้วว่าออร่ามันต้องออกแต่เนี้ยดูโซมดูหมองชีวิตดูแบบดู
16: ยมอ่ะ
18: ยมอ่ะ
15: เดี๋ยวนะโทษนะเขาเคยรู้ไหมว่าเราคิดแบบนี้กับเขาย
17: ังไม่รู
15: ้หรอ
17: แต่หลังๆเราเคยบอกแล้วว่าช่วงนั้นดูสม
18: ใช่ช่วงนั้น
16: แต่ให้รู้ไงว่าการเป็นบอยแบนด์
15: อ
16: ่ะมันต้องดูดีทั้งวง
15: แต่ถ้าท่านไหนฟังอยู่เดี๋ยวมาฟังว่าเขาจะขยายความให้ฟังว่าโซมยังไง
17: เออแต่มีเหตุผล
18: แต่มันมีเหตุผลซึ่งพี่ไนท์กับผมคล้ายๆกันคือคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี
15: ้
18: แต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยเขาเชื่อเลยโอเคก็คือทุกครั้งที่เวลาเราไปกินข้าวกันเสร็จเนี่ยเวลาสักประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยครับก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านละแต่ว่าพี่ไนท์เนี่ยเขาก็จะชอบโทรไลน์โทรกลุ่มเนี่ยครับหรือบางทีก็โทรแยกโทรเดียวหาพี่ภูมิเนี่ยทุกครั้งที่เวลาขับรถกลับบ้าน
17: เหมือนแบบโทรแบบโทรให้คุยจนถึงบ้านอ่ะ
18: ใช่
17: แล้วก็แบบอะไรวะ
15: เหมือนหาเพื่อนคุยไปเรื่อย
17: หรือว่าซ้อมดึกแล้วง่วงกลัวหลับในก็เลยโทรหาเพื่อนหรือเปล่าไอ้เราก็คิดแบบนี้
18: หรือเงาอะไรเงี้ยก็จะชอบหาเรื่องคุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับจนกว่าจะถึงบ้านเป็นอย่างนั้นนานมากแบบนานเกือบเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆว่าพี่นายแบบพี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยพี่นายก็เหมือนไม่อยากพูดเหมือนแบบไม่มีไรไม่มีไรมืออะไรเงี้ยบอกจริงนะพี่ชัวร์นะอะไรเงี้ยพี่นายก็จริงๆไม่มีอะไรแบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่มีอะไรพอผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเราก็เลยเลือกที่จะไปกินข้าวด้วยกันเราไปกินอะไรนะสเต็ก
17: กินสเต็ก
18: ไปกินสเต็กแล้วก็โอเคทุกคนก็ขับรถไปที่ร้านกันแต่ว่าต้องเล่าก่อนว่ารถคันเนี้ยของพี่นายอะเพิ่งออกรถมาใหม
17: ่
18: เป็นรถคันแรกของพี่ไนท์ซึ่งก็ดูไม่น่ามีอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นพอเขาออกรถมาใหม่อ่ะเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
17: รถคันนี้นะ
18: รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากออกมาได้แบบออกได้อาทิตย์2อาทิตย์ก็เฉียวสักแป๊บนึงรถก็มีปัญหาเครื่องมีปัญหาแบบเหมือนจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์เงี้ยเดือนละครั้ง2ครั้งบ่อยมากเพราะรถมีปัญหาบ่อยมากแบบอุบัติเหตุบางทีก็เป็นอุบัติเหตุที่เกือบจะอันตรายเหมือนกัน
16: ไม่ชนเขาเขาก็ชนเรา
18: ใช่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ผมก็ยังคุยพี่ภูมิอยู่เลยว่าพี่ผมว่าคันนี้แปลกๆปะวะอะไรเงี้ยมันดูไม่ใช่อะไรเงี้ยพอขับมาเรื่อยๆปั๊บโอเคก็วิดีโอคอลคุยกันเพราะว่ากลัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเหงาไม่รู้จะทำอะไรไปถึงร้านสเต็กปั๊บผมก็จอดรถพี่ไนก็จอดรถผมก็เดินไปหน้ารถพี่ไนแล้วผมก็จ้องมอง
17: คืออันนี้แล้วก่อน
18: ต้องให้พี่ภูมิเรา
17: คือตอนนี้พวกผมมาอยู่ที่ร้านสเต็กละเหลือไนท์กับเออร์วินไนท์จอดรถอยู่แล้วไนท์ก็บอกว่าเออร์วินเนี่ยเดินมาที่รถไนท์แล้วก็จ้องไอ้ไนท์ก็งงว่า
15: จ้องอะไร
17: จ้องทำไมแบบแบบ
18: ผมจ้องที่จ้องแบบเนี้ยแบบจ้องค้างนานมากแบบ
17: คือไนท์ก็งงว่าเออร์วินจ้องเราทำไมวะหรือน้องรอเราลงจากรถแล้วเดินไปร้านพร้อมกันหรือเปล่า
15: เป็นไปได้
17: เปลี่ยนฟิลไหนหรือเปล่าสักพักจ้องสักพักเออร์วินก็เดินออกไปเออร์วินก็มาที่ร้านสเต็กไอ้นายก็งงเนาะแล้วไอ้นายก็เดินตามมาคนสุดท้ายอะไรเงี้ยนายก็เลยถามเออร์วินว่าเออร์วินเมื่อกี้คือ
15: มองอะไรอ่ะ
17: มองที่รถพี่ทำไมแล้วนายบอกแล้วคิดตอนแรกคิดว่าจะเดินมาพร้อมกันรอมากินข้าวพร้อมกันทำไมเดินมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วสรุปวันนั้นเออร์วินเห็นว่าไง
18: ผมก็บอกว่าก็พอผมนั่งว่าพี่นายถามผมก็อ้าวก็ผมเห็นมีคนอยู่กับพี่ในรถ
17: อืม
18: ใช
16: ่เออร์วินเห็นอะไร
18: ผมเห็นพี่นายอยู่ตรงคนขับแล้วข้างๆคนขับผมเห็นเป็นเงาที่บอกได้เลยว่าเป็นเงาผู้หญิงชัดมากเพราะผมยาวมากแต่ฟิล์มรถอะพี
16: ่
18: ฟ
16: ิ
18: ล
16: ์
18: มม
16: ัน
18: ม
16: ื
18: ดแล้วมันมืดแล้วตอนนั้นอะแล้วแต่ผมเห็นชัดเลยสมมติถ้าเป็นพี่นายผมเห็นเขาอยู่นี
17: ่คือจ
15: ้องหน้าไงเหรอ
17: น
15: ั่
17: งแล้วจ้องอยู่พี
15: ่
18: ใช่ซึ่งตอนแรกอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมไม่เชื่อผมก็เลย
16: ชัตเตอร
18: ์ผมเลยพี่ไหนพาไข่มา
17: แบบไปรับใครมากินข้าวหรือเปล่าพี่สาวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
18: ผมก็นึกว่าพี่สาวพี่ไหนหรือเปล่าหรือเพื่อนหรืออะไรแต่ตอนซ้อมเสร็จแล้วมานี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาผมก็เลยจ้องนิ่งแล้วผมก็ใช่ไหมวะหรือไม่ใช่คงเพื่อนแหละอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่สนใจแต่ภาพที่มันผมติดตามถึงทุกวันเนี้ยมันคืออย่างนี้เลย
17: ไหนก็จะจัดเจ็ดนี่จัดนี่จัดนี่ไม่มีอะไรนะเขาก็แบบ
15: แต่ตอนนั้นเออวินก็คือคิดว่าเป็นคนแหละ
18: ใช่ผม 100% เลยยังไงก็คนสำหรับผมอะแค่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็
15: นใคร
18: แต่ผมเห็นว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ตัดหุ่นแบบดูวัยรุ่นมากอะดูวัยรุ่นแบบ
15: ก็รุ่นเราคนเดียวกับพวกเราอ่ะ
17: ใช่ผมก็เพ
15: ื
17: ่อนคนรู้จัก
18: เออคนรู้จักก็ปกติอะไรเงี้ยซึ่งมันมีพีกว่านั้นคือพอพี่นายได้ยินเรื่องเนี้ยพี่นายก็เริ่มแบบเหมือนเล่าให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วอ่ะที่ทุกครั้งที่โทรตอนดึก
15: ใครสักคนนึงคุยด้วยระหว่างทาง
18: คือเขาบอกว่าเวลาขับรถอ่ะเหมือนขับไปแล้วได้ยินเสียงไปว่าแบบไหน
15: เรียกชื่อ
18: ใช่ไหนอะไรเงี้ยทุกครั้งเวลาขับกลับอะไรเงี้ยพี่นายก็จะได้ยินเสียงเนี้ยตลอดบางทีพี่นายก็บอกว่าเปิดเพลงดังๆเปิดเพลงไม่มีอะไรหรอกแบบแว่วๆเนาะเปิดเพลงดังๆขับรถไปพี่นายบอกแล้วมันมีครั้งนึงที่พอเปิดเพลงดังๆอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนมีมือไหน
17: นี่เลยใช่
16: เวลาเราไม่สนใจ
17: คือแบบไม่ได้ยินกูหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบแตะนายผักเงี้ยเนี่ยนายก็ต้องสะดุ้ง
16: เขาเป็นใครเขาคืออะไร
17: นายคือใช่คือจากนั้นนายก็เลยแบบต้องโทรมาหาพวกเราว่าแบบเออโทรคุยเป็นเพื่อนหน่อยแต่เขาไม่กล้าพูดไงเพราะว่าเขาเป็นคนนึงที่เขาไม่เชื่
15: อ
17: แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับเขาเองเขาก็แบบไม่ได้กล้าบอกเราตรงเขาบอกว่าโทรคุยเฉยๆ
16: เขาพยายามจะแก้ปัญหาของเขาเองโดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่ามันเกิดอะไรกับเขา
18: ใช่ครับซึ่งมันก็เลยทำให้ผมโยงกลับไปว่าช่วงที่เจอพี่นายแรกๆที่ดูโซมๆมองๆอ่ะบางทีผมรู้สึกว่าแบบคือก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นคนทำงานหนักมากทั้งเป็นแดนเซอร์รับงานศิลปินเป็นดาราหลายๆอย่างคือเขารับงานเยอะมากช่วงนั้นแล้วผมรู้สึกว่าบางสังคมที่เขาไปเจออ่ะมันไม่ใช่สังคมที่ใจดีกับเขาขนาดนั้นบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีอะไรเงี้ยผมเลยไม่รู้ว่า maybe เป็นไปได้ไหมว่าแบบ
17: ไปเจออะไรไ
18: ปเจออะไรมาหรือไปรับอะไรมา
16: โดนคนทำของใส่
17: หรือเปล่าหรือว่าแบบว่าหรือรวมกระทั่งแบบว่าจอดรถที่ไม่ควรจอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงคือช่วงนั้นคือตอนกลางคืนน่ะคือมีทรงมีสารอะไรเงี้ยเขาจอดไม่รู้อ่ะก็ไม่อยากจอดรถไหน
16: ด้วยความไม่ตั้งใจอะไรอย่าง
17: เงี้ยใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่ามัน
18: มีแม้กระทั่งแบบว่าเหมือนตาฝาดด้วยซ้ำอ่ะว่าถนนมันเป็นวันเวย์แต่จริงมันเป็นแบบสองเลนเงี้ยแล้วพี่นายขับไปแล้วแบบรถเกือบชนอะไรเง
15: ี
16: ้
18: ย
15: แต่ว่ารถเนี่ยคือตอนซื้อเป็นป้ายแดงใช่ไหมคะ
18: รถใหม่เลยครับผมเลยคิดว่ารถใหม่ไม่น่านะ
16: เกี่ยวกับรถ
18: ไม่น่าเกี่ยวกับรถ
16: ไม่ได้มากับรถแต่ว่ามาก่อนที่แบบมาอยู่ในรถ
18: ใช่คร
15: ับโหแล้วเห็นอะไรแบบเนี้ยหรือว่านายได้ยินเสียงคนเรียกชื่อไปนานเท่าไหร่คะ
17: โหจริงๆช่วงนั้นก็ช่วงเป็นเดือนกันอะ
18: เป็นเดือน
17: เลยครับ
16: เขาไปแบบไหนเขาเป็นแนวแบบสายมูเตลูไหม
17: ไม่เชื่อเขา
18: เป็นคนไม่เชื่อเลย
15: แล้วสุดท้ายเราทำยังไง
17: คือตอนนั้นจำได้ว่าเขาก็เอารถไปทำพิธีครับก็คือมีน้องที่รู้จักเขาแบบเขาทำพิธีได้อย่างเงี้ยเขาก็แบบช่วยทำพิธีแบบแปะยันท่องสวดมนต์อะไรเงี้ยเราก็มันก็ดีขึ้นใช่แต่ทุกวันนี้คือไม่ใช่ขนาดแล้วก็คือเปลี่ยนรถคันนั้นไปนานแล้วอะไรเงี้ย
16: ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้ว
17: ไม่มีปัญหาเรื่องนี้
16: กลับมาไบรท์สดใส
17: เดี๋ยวนี้ขับรถไฟฟ้าอินเตอร์นะจะมาหลอกก็ต้องอินเตอร์นะ
16: เอ็กซิกนะ
18: ใช่เพราะรถเก่าคันนั้นก็เหมือนตอนนี้พ่อขับไม่รู้ว่า
15: จริงเหรอ
17: แล้วต้องไปถามพ่อนายต่อว่า
18: ไม่ไปถามพ่อพี่นายต่อว่า
16: ต้องไปสังเกตคุณพ่อว่าช่วงนี้คุณพ่อดูแบบหมองหรือเปล่านะครับต้องทาคันแดดด้วยนะครับคุณพ
15: ่
16: อ
15: เฮ้ยแต่น่ากลัวไอ้จังหวะที่แบบว่ามันนั่งจ้องหน้าอย่างเงี้ย
18: พี่มันใกล้มากเลยนะสำหรับผม
16: ไม่จะพวกคุณเป็นคนมีมารยาทนะเวลาเจออย่างเงี้ยแล้วพวกคุณก็คือแบบโอเคปล่อยให้เป็นพื้นที่ส่วนตัว
15: ถ้าเป็นพี่เจม
16: โอ้โหกูขอกระจกแล้วกูเข้าไปนั่งเลยฮัลโหลบ้างกับใคร
17: บรอทุกวันนี้คือช่วงแรกๆยังแซวอยู่เลยว่าโกหกแล้วทำมาเป็นแบบเอ้ยเอ้ยหรือเปล่าแต่คือเขายืนยันว่า
16: ไม่มี
17: จริงก็ซ้อมเต้นด้วยกันเสร็จแล้วก็แยกกันมาเขาจะ
18: ใช่
17: เขาจะไปแล้วใครทำไมอะไรเงี้ย
18: พอพี่นายมาเล่าเงี้ยผมเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น first time ของผมที่เห็นแบบเห็นอะผมก็เป็นคนนึงที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เชื่อเงี้ยแต่พอเจอเหตุการณ์ตอนนั้น6ปีที่แล้วผมเลยอ๋อแบบนี้สินะที่เรียกว่า
16: จิตวิญญาณนะ
15: แล้วหลังจากนั้นเออร์วินคือเจออะไรอีกไหมหลังจากครั้งนั้นที่เห็นจริงจัง
18: หลังจากครั้งนั้นที่เห็นไม่ค่อยครับแต่จะมีคุณย่าม าหา
16: คุณย่ามาหา
18: ใช่คือคุณย่าผมเสียเมื่อ2ปีที่แล้วอ
16: ันนี้ส่วนตัวมากเล่าได้ไหม
18: ได้เล่าได้ไม่มีปัญหาเลยครับ
16: โอเคโอเค
18: คุณย่าผมเสียเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งก่อนเขาจะเสียแม่ผมโทรมาว่าแบบย่าไม่ไหวละอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปไงแล้วก็แต่ผมมาติดซ้อมละครเวทีซ้อมรันทูใหญ่รอบใหญ่เพราะว่ามันลืนอ่ะจะเป็นรอบกาล่ารอบแรก ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเรารีบไปหาดีกว่าแบบยังน้อยได้กู๊ดบายอะไรเงี้ยครับพอไปถึงอ่ะผมก็บอกลาย่าได้เจออะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้รับรู้แล้วก็พอเดินออกมาจากห้องปั๊บไม่ถึง10นาทีเขาไปเลย เหมือนว่าเขาอ่ะ
16: รอ
18: ผมอยู่แล้วก็พออะไรเรียบร้อยปะผมก็บินกลับมากรุงเทพมาซ้อมละครเวทีต่อเพื่ออีกวันเล่นเงี้ยแล้วผมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครมีแค่แอดลาสที่รู้ว่าคุณย่าผมเสียอะไรเงี้ย มีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในโรงละครนะครับหลังจากจบละครเรื่องนี้เขาเดินมาบอกรู้ไหมว่าเนี่ยทุกครั้งที่ซ้อมใหญ่กับตอนรอบกาล่าทุกครั้งที่วินเดินออกมาเพื่อเล่นอ่ะเขาเห็นผู้หญิงแก่ผมขาวเดินตามออกมาตลอดเลยแต่เขาดูยิ้มเขาดูแฮปปี้นะเขาดูดีใจนะแต่เขาบอกเขาเห็นตลอดเลยวินเดินออกมาปั๊บจะมีคนเนี้ยเดินออกมาข้างๆอยู่เสม
16: อมายืนดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้คุณย่าน่ารัก
18: ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณย่าหรือเปล่า
16: สนิทกันไหมครับ
18: สนิทมากครับสนิทมาก
15: ค
16: ่
15: ะ
16: นะคนลุกเลยโอ้เมื่อกี้ก็คือเรื่องของไนท์ก็คือเราว้าวแต่พอเรื่องคุณย่าเราดิ่งนิดนึงนะ
18: นิดนึง
15: เดี๋ยวเราเบรกตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันนะคะยังมีเรื่องจากภูมิด้วยเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องจากภูมิชื่อว่าเรื่องห่วงกันค่ะ
10: อังคารคลุมโปง
12: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอม
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: Is that good?
19: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อง
1: จับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
11: มแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ กู๊ดดี้ โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
12: 1
13: 2 3 HLS
12: สวัสดีครับพวกเรา
13: Atlas
14: นะครับ
15: ภูมิครับ
12: เจตครับ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
15: Talk อารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว
16: อังคารคลุมโปง X
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
17: กลับมาแล้วนะคะค่ะคุณโปงค่ะเดี๋ยวยังมีเรื่องจาก
18: ภู
17: มิด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
19: มานะฮะเมื่อกี้ประสบการณ์จากเออร์วินไปแล้วเลยภูมิพวกคุณผมว่าพวกคุณอ่ะคุยเก่งมากเลยนะ
20: ขอบคุณคร
19: ับ
20: ผม
19: เราก็แบบว่าวิธีการเล่าอะไรมันดูมีเสน่ห์เนาะ
20: คร
21: ับ
20: ผม
21: ใช่ได้
20: เอาละ
17: เราสนุก
21: จองละ
17: มาเดี๋ยวลองฟังเรื่องนี้กับภูมิดู
19: ว่ามอยหน่อยสิ
17: เรื่องห่วง
21: ครับผม
17: มันเป็นยังไงคะ
21: จริงอันนี้จริงๆเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเกิดที่บ้านผม
17: ครับ
21: คือผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายครับอยู่บนดอยเลยอยู่บนดอยแล้วก็ตอนนี้ก็มีคุณน้าคุณตาคุณยายอยู
19: ่
21: ทีนี้เนี่ยหมู่บ้านที่ผมอยู่อ่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับผมหมู่บ้านเล็กๆก็คือจะรู้จักกันหมดอย่างเงี้ยทีเนี้ยบ้านตรงข้ามของคุณยายผมอ่ะจะมีคุณตาคุณยายอยู่คู่นึงจริงๆก็เป็นญาติๆกันนี่แหละซึ่งคุณตากับคุณยายเนี่ยเขาทำอาชีพคือคุณตาเนี่ยจะทำอาชีพตอกมีดขายคือทุบเหล็กเป็นมีดนู่นนี่นั่นขายคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยส่วนคุณยายก็ขายของในตลาดปกติอะไรเงี้ยก
19: ็
21: คือสองคนเนี้ยคุณตาคุณยายสองคนเนี้ยรักกันมากแล้วคุณยายก็จะเป็นคนที่ห่วงคุณตามากเป็นรักกันมากแล้วก็ผมจำได้คุณยายเนี่ยเป็นคนดุนะเป็นคนแบบว่าใครเวลาแบบมาหน้าบ้านก็จะไล่ใครเด็กคนไหนมาเล่นก็จะอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่มีอะไรอ่ะสองคนนี้ครับก็รักกันดีจนกระทั่งเมื่อ ปีที่แล้วครับคุณยายเขาป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็อีกไม่นานอ่ะคุณยายเขาก็เสียไปเสียไปทีนี้คุณตาเขาก็อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวเขาก็ไม่มีอะไรครับก็ตอกมีดอยู่ใต้ถุนบ้านขายปกติแล้วก็เสร็จงานแล้วก็ขึ้นไปนอนข้างบนอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมีวันนึงอ่ะครับมีคนในหมู่บ้านอ่ะเขาก็ตอนนั้นเย็นแล้วมันใกล้มืดแล้วเขาก็ไปที่บ้านหลังนั้นแหละแล้วเขาก็จะไปซื้อมีดจะไปซื้อมีดแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นคุณยายคนนั้นอะยืนอยู่ใต้ถุนบ้านตรงที่เขาตอกมีดอะยืนนิ่งเลยนะแล้วก็จ้องมาที่เขาแต่เด็กคนนั้นเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบเป็นผู้เฒ่าแก่เขาก็ไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยเขาก็แบบยายซื้อมีดหน่อยครับอะไรเงี้ยยายก็นิ่งจ้องมาที่เขาไม่พูดอะไรเลยเด็กก็ตะโกนยายครับซื้อมีดหน่อยอะไรเงี้ยยายก็หน้าบูดหน้าบึ้งเนาะแล้วก็เดินเข้าห้องครัวไปไอเด็กก็งงเอ้าคือคนมาซื้อของไปไม่ขายว้าอะไรเงี้ยสักพักคุณตาก็เดินลงมาเด็กก็ถามว่าตาซื้อมีดหน่อยตาอ๋อได้สิเอาอะไรมีนั่นนี่เด็กก็เมื่อกี้ผมมาซื้อเจอคุณยายตัวใหญ่ๆตัวท้วมๆเขายืนเดินเข้าห้องครัวแล้วผมคุยก็ไม่คุยด้วยไม่ขายของไม่ขายของเลยอะไรเงี้ยตาเขาก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นเมียเขาอะไรเงี้ย
19: ครับ
21: ทีนี้หลายๆวันต่อจากนั้นนะครับคนในหมู่บ้านก็จะเริ่มเห็นคุณยายคนเนี้ย อยู่หน้าบ้านบ้างเดินไปเดินมาบ้างอยู่ใต้ถุนบ้านบ้างเนี้ยเขาก็เลยลือกันโอ้บ้านนี้มีผีนู่นนั่นอะไรเงี้ย เวลาผ่านมาไม่นานครับคุณตาคนเนี้ยเขาก็เริ่มล้มป่วยเขาเริ่มล้มป่วยเป็นโรคไตโรคนู่นโรคนี่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครกล้าผ่านไปเยี่ยมเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีแบบมีผีอยู่ที่บ้านหลังนี้
19: กลัวคุณยาย
21: กลัวคุณยายอะไรเงี้ยครับผมจนกระทั่งหลังๆนะคุณตาเขาก็ไม่ค่อยได้ลงมาทำมีดละเพราะเขาทำไม่ไหวเขาจะนอนอยู่ข้างบนวันหนึ่งคุณยายของผมเองเนี่ยเขาก็ไปซื้อของที่ตลาดมาเนาะซื้อกับข้าวมาเขารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาข้าวขึ้นไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบสงสารเขาเป็นญาติกันอย่างเงี้ยก็ควรไปเยี่ยมเขายายและยายผมไม่ได้กลัวอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เดินเข้าไปจังหวะที่เข้าไปในบ้านนะครับเหมือนลมมันพัดแรงมากแล้วก็ยายผมบอกมันได้กลิ่นแปลกๆรู้สึกแบบเหม็นๆแล้วก็หน้ามืดแต่ยายผมก็อ่ะไม่เป็นไรก็เดินขึ้นไปข้างบนบ้านเนาะคุณตาก็นอนอยู่บนเตียงยายผมก็เอ้ยไอ้พี่ผมไอ้เอานี่เอาข้าวมาฝากนะกินไหมยายผมเขาก็แกะใส่จานให้คุณตาคนนั้นเขาก็ค่อยลุกมากินแล้วเขาก็คายออกกินแล้วเขาก็คายออกพี่คือเหมือนกินแบบไม่กืนอ่ะ
19: กินแล้วกืนไม่ได้
21: แล้วก็จะกืนก็ไออะไรอย่างเงี้ยยายผมก็เป็นอะไรเป็นไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามกืนก็กืนได้บ้างกืนไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยก็อาหารก็เลยเละๆอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยยายผมก็น่าจะหนักนะเดี๋ยวพาไปหาหมอดีกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจังหวะนั้นอ่ะยายผมเขาบอกว่ามันมีเสียงผู้หญิงเอ้ยมีเสียงแบบคนกระซิบเต็มไปหมดเลยทั่วบ้านเลยก็มีเสียงแบบเหยียบคนเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยยายผมก็กลัวละกลัวแล้วรู้สึกว่ากูไปดีกว่าไม่เป็นไรแล้วก็เออไปอย่าลืมกินให้หมดนะนู่นนี่นั่นนะยายผมก็ลาละยายผมก็รีบวิ่งลงมาเลยแล้วก็กลับไปที่บ้านตัวเองพี่รู้ปะกับข้าวทุกอย่างที่อยู่บนนั้นอ่ะมากองอยู่ในบ้านผม
17: เหมือนกับที่คุณตาคายออกมาม าอยู่บ้าน
21: มากองอยู่ในบ้านผมคือแบบจานทุกอย่างอ่ะทุกอย่างมันก้อนอยู่ในบ้านผมเลยพี
17: ่
21: จริงผมก็ขนลุกตอนแม่ผมเล่าผมจริงเหรออะไรเงี้ยแบบ
19: อันนี้พีคมาก
21: ใช่มันก้อนอยู่ในบ้านผมมันเหมือนว่าเขาไม่ให้ใครมาเยี่ยมไม่ให้กินไม่ให้อะไร
19: อย่ามายุ่ง
21: จนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วคุณตาคนนี้เพิ่งเสียชีวิตไปเสียเลยพี่แบบเหมือนแบบว่าเขาคือคุณหมอเขาบอกว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนตามผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเขาก็เลยเชื่อว่าแบบว่าเหมือนเมียเขาจะไปอยู่ด้วยเลยไม่ให้กินไม่ให้นอนไม่ให้อะไรเพื่อให้แบบให้รีบไปอยู่กับเขาเร็วๆอะไรเงี้ยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วแม่ผมเพิ่งตอนนี้แม่ผมก็อยู่ที่เชียงรายไปงานไปอยู่ที่งานศพของคุณตาคนนี้อยู
19: ่
17: แล้วแก็บระหว่างที่คุณยายเสียคุณตาเสียห่างกันเท่าไหร่คะ
21: จริงๆอ่ะมันผ่านมาหลายเดือนนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาค่อยๆป่วยลงเรื่อย
19: ๆ
21: ใช่แล้วคนก็เริ่มแบบกลัวกับบ้านนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าจริงๆคุณตาเขาเป็นคนนิสัยดีมากเขาเป็นคนน่ารักมากจริงคุณยายเขาก็เป็นคนน่ารักนะแต่เขาจะดุแต่ว่าตอนผมเป็นเด็กผมก็เคยไปเล่นกับเขาก็โอเคอะไรเงี้ยใช่แต่คือคุณยายผมเล่าให้ฟังเลยว่าแบบ ขางงเลยอะว่าแบบว่าก็เพิ่งเอาข้าวขึ้นไปให้เห็นอยู่มานั่งกินด้วยกันอะเห็นอยู่ด้วยซ้ำว่ากินด้วยกันแล้วกลับมาข้าวมันมากลับมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคือมันไปไม่ได้ที่ใครจะวิ่งเอามาากลับมาไว้บ้านเราเล
19: ยยายทำไงต่อก็คือเอากับข้าวก็เอาไปเอาไป
21: ก็คงไม่ได้กลับไปแล้วครับผมแต่ว่าหลังจากวันนั้นไม่นานนะครับเราก็แบบญาติก็พาเขาไปโรงพยาบาลคุณตาไปอยู่โรงพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยก็แบบไปกลับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยใช
17: ่แล้วไอ้ภาพที่บอกว่ากับข้าวมันมาอยู่บ้านเราหมายถึงว่าเราเห็นเป็นเหมือนแบบหย่อมๆที่เขาคายหรือว่ามันอยู่ในถุง
21: คือเขาบอกว่ามันอยู่ในถ้วยอยู่ในจานแล้วก็แบบมีเปื้อนๆมันเหมือนก๊อปปี้เพย์ตรงนั้นอะกลับมา
19: เหมือนไอ้สำลักตรงนั้นอะ
21: ใช่มันเหมือนมีคนอะเหมือนถ้าคิดภาพคือมีคนจับแล้วก็มาวางคืนไว้ที่บ้านอะอย่างนี้เลยพี
17: ่
21: ซึ่งเขาก็แบบเขาก็เลยแบบโหแบบแรงมากเลยเงี้ยผมได้ยินผลแบบจริงเหรอแม่ผมจริงยายไม่เคยโกหกอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบน่ากลัวมาก
19: ยายต้องบอกว่าเรื่องนี้ยายจะไม่ยุ่ง
21: เรื่องนี้แบบน่ากลัว
19: เ
21: พื่อคนรู
17: ้
19: แต่เข้าใจได้นะเข้าใจได้
17: ห่วงตามชื่อเรื่องเลย
19: ครับนะฮะแล้วบ้านนี้ก็คือลูกหลานเขาก็มาดูแลต่อไหม
21: คืออันนี้คือแม่ผมบอกว่าจริงๆก็เป็นของลูกหลานเขาแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยบ้าน
19: อ๋อเหตุการณ์คือวันนี้ก็คือคุณตายังใช่ไหมจัดงานอยู
21: ่ใช่เพิ่งจัดงานเสร็จไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับคือสดๆร้อนๆแล้วได้คิวมานี่พอดีเลยแบบว่า
19: ขอแสดงความเสียใจกับคุณตาด้วยอันนี้เรื่องใหม่สุด
21: ครับ
19: ครับผม
17: เฮ้ยแต่ว่า
19: ต้องไปฮิวใจคุณยายด้วยไหม
17: มันเป็นพล็อตใหม่ๆมากเลยนะกับการที่แบบคลายแล้วมาอยู่ที่บ้านของคนที่เอาไปอ่ะ
21: ใช่ครับผมคือแบบคือเข้าใจเลยคำที่แบบว่าไม่ให้กินไม่ให้นอน
17: อ
21: ่ะมันเป็นแบบนี้นี่เอง
17: แล้วในวงคนอื่นๆอะไรเงี้ยมีใครที่แบบเจออะไรอย่างงี้บ่อยๆไหมคะ
21: จริงๆเจอบ่อยครับแต่ว่าบางเรื่องอ่ะเล่าไปหลายรายการแล้วเราก็เลยแบบว่าเอาแบบ
19: เรื่องใหม่ๆ
21: เรื่องใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าสำหรับพวกเราอ่ะเราจะเจอบ่อยเพราะเรามีไปต่างจังหวัดบ่อยไปนอนนู่นนอนนี่บ่อย
9: ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนี่คือสุดๆเลยครับ
19: อ๋อก็ใช่แต่ยังนี่พวกคุณต้องไปทัวร์ต่างประเทศด้วยไหม
21: มีครับมี
19: ต่างประเทศมีเรื่องเล่าไหม
21: ต่างประเทศยังเน
9: า
21: ะ
9: ต่างประเทศยังเพราะว่าโรงแรมค่อนข้างที่จะดี
21: โรงแรมค่อนข้างที่จะหรู
19: แต่ผมเข้าใจนะว่าศิลปินไปต่างประเทศหลายคนอุ้ยสนุกสบายแต่เขาใช้แบบโอ้โหแบบชั่วโมงบินนี่คือแบบทำทุกอย่างเลยทุกนาทีเป็นงานหมดเลย
17: ให้คุ้มค่าแต่ว่าเรามีทริคอะไรไหมอย่างที่วงไปเวลาไปแบบนอนโรงแรมอะไรเงี้ยเราต้องแบบเคาะประตูก่อนขออนุญาตนะคะ
19: ซื้อเตียงอะไรก็มีไหม
9: ส่วนใหญ่จะนอนกันเป็นคู่ๆครับเพราะ6คนมันนอนห้องละ2คนส่วนใหญ่มันจะเจอเวลาคนนึงไม่มาเช่นอย่างพี่เจษเพิ่งเจอไปตอนช่วงสงกรานต์ที่ไปเล่นต่างจังหวัดเพราะว่าผมป่วยผมเลยไม่ได้ไปด้วยแล้วพอพี่เจษนอนคนเดียวอ่ะคืนนั้นเลยเจอเลย
19: อ๋อเหรอ
9: ใช
19: ่เขาเจออะไรอ่ะ
21: คืออันนี้เรา
19: เงาคลา
21: วกันคือเขาว่าเขาอยู่คนเดียวเนาะแล้วเขาว่าเราคือสงกรานต์รองเท้ามันก็เปียกอะไรเงี้ยเขาก็เรารองเท้าอ่ะไปไว้ตรงระเบียงตรงคอมพิวเตอร์แอร์ให้มันเปล่ามันแห้งอะไรเงี้ย
19: สุดเรา
21: ทีนี้เขาก็อยู่ในห้องสภาเขาก็เปลี่ยนใจเอ้ยเอารองเท้ามาตากหน้าห้องดีกว่าคือข้างนอกมันอาจจะสกปรกอะไรเงี้ยเปิดไปปุ๊บรองเท้าที่เขาวางไว้อะพี
9: ่มันจะวางไว้อย่างงี
21: ้ลองวางเสร็จปุ๊บรองเท้ามันเอียงข้าง
19: เอ้ย
21: ยังลมพัดหรือเปล่าม
17: ันเกิดขึ้นได้
21: แต่ว่าเขาอะเขาเป็นคนที่แม่นมากนะเขาจำได้เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้วางแบบนี้แน่นอนแต่เขาอะไม่เป็นไรเขาพลิกกลับมาวางตรงๆที่เดิม
19: สู้
21: เขาบอกว่าเออเอาสิรอบเนี้ยเขาจำได้แม่นละ
17: เออ
21: ปึ๊บอาบน้ำอาบเสร็จปุ๊บจะมาหาพวกผมมาเล่นคุยกับห้องคนอื่นตามปกติเงี้ยเขาก็เอ้ยเปิดเช็คดูหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างเปิดม่านปุ๊บรองเท้าหันกันมาทางเขาจริงรองเท้าหันอะเข้ามาทางเขา
9: จากที่มันห่างอะมันหันมาแล้วมันชิดเข้ากันเงี้ย
19: สู้อะ
21: แรง
17: อันนี้มัน
19: ยังไงอะย้ายห้องเปล่า
21: พี่มันวิ่งมาที่ห้องผมเลยแล้วผมว่ามาละจะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาแล้วคืนนั้นอะเขาไม่นอนห้องนั้นเลยเขาไม่เข้าห้องเขาอีกเลย
17: โหดมากนะอันนี้
9: เก็บกระเป๋าออกมาใช่
21: เออไปนอนห้องคนอื่นไปนอนห้องแบบตอนนั้นเราห้องใครนะ
9: นั่น
21: เรา
9: ห้องพี่จู
21: ใช่นอนห้องคนอื่นเลยซึ่งจริงๆอะที่แห่งเนี้ยตอนที่มาจูเนี่ยเขาเคยทักแล้วนะว่าที่นี่แปลกๆนะที่ผมไปบอกจูเนี่ยจะชอบทักเขาจะที่นี่แปลกๆนะอะไรเงี้ย
19: เขียนในจังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหน จังหวัด
9: ภาคเหนือ
19: เขียนหน่อย
17: เหมือนฟิลเขาแบบว่าจะท้าทายอ
9: ่
17: ะ
9: ใช่แต่ที่พีคกว่านั้นอ่ะพี่คือตอนเช้าอ่ะ
19: ไอ้
9: พี่เจ็ดคือพี่เจ็ดก็ทิ้งรองเท้าไว้ที่ระเบียงแล้วก็ออกไปเลยตอนเช้าอ่ะพี่เจ็ดก็ช่างมันเว้ย
21: ขึ้นทุกคนขึ้นรถตู้ละ
9: ขึ้นรถตู้มาทีมงานรักแอนลาจะดูแลให้ว่าใครลืมของอะไรพี่ลงมาใครลืมรองเท้าเรายังไม่ได้เล่าให้ทีมงานฟังไงเจ๊ก็แบบถ้าอยากได้ก็เอาไปเลย
17: โอ้ยหวังดีเน
21: า
17: ะ
21: คือเขามองเขาแต่ว่าเรามองว่าน่าจะแบบคือแถวนั้นนะเขาเป็นคนงานเยอะคนงานเสียชีวิตเยอะอะไรเงี้ยแถวๆนั้นเขาบอกว่าอยากได้รองเท้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยว่างั้นเรา
17: ให้เขา
21: เจ๊ก็เลยรองเท้าวางไว้แล้วก็ไหว้ว่าแบบว่าถ้าอยากได้เอาไปเลยนะแล้วก็แบบผมไม่ได้มาลบหลู่นะผมแค่มาพักอะไรเงี้ย
19: แจ็ค
21: พอแต่ทีมงานก็หยิบมาให้ให้ลืมรองเท้าคร
9: ับ
21: แล้วพี่เอาไว้เลยเดี๋ยวผมให้ฟัง
19: ผมว่าช็อตนี้สนุกสุดเพราะว่าพวกคุณทั้งหมดอ่ะคุยกันแล้ว
9: รู้แล้ว
19: แล้วจังหวะที่แบบทุกคนไม่ก็แบบเฮ้ย
9: แม่งตาเมาอ่ะ
21: ทุกคนมองหน้ากันแบบมองลืมบอกพี่เขาดีว่าแบบ
17: วางไว้
19: สนุกมากเลยอ่ะแต่ว่า
17: พูดถึงคอนเสิร์ต
19: ใช่
17: At Last Rising Up Concert ที่อันนี้เป็นครั้งแรกที่จัดที่ Impact ด้วยความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้เล่านิดนึงมันยังไงบ้าง
21: คือคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยเราจัดที่ Thunder Dome เนาะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วก็เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะจัดแบบคอนเสิร์ตครั้งที่2เราแล้วก็โชคดีด้วยที่ได้ที่ Impact ซึ่งแบบมันใหญ่มากๆแล้วก็เป็นความฝันของเราหลายๆคนรู้สึกว่าถ้าได้จัดที่เนี่ยมันต้องดีมากเลยทั้งเรื่องสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นรับคนได้มากขึ้นแล้วก็พอเป็นฮอใหญ่เราทำอะไรได้มากขึ้นเลยใช
19: ่แล้วในแอตลาสเนี่ยแน่นอนว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นความพิเศษในโชว์นี้ที่สามารถพูดได้ไม่สปอย
9: แน่ๆผมว่าจะเห็นความพิลึกความแปลกความพิสดารของแอตลาสที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกความพอเราทำงานมาเรื่อยๆครับจาก Thunderdome 2ปีที่แล้วจนวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนโตขึ้นมีไอเดียหลายๆอย่างมากขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแรกที่พวกเราเข้าประชุมกับทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะโปรดักชันทีมเพลงเงี้ยฝ่ายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราให้ไอเดียให้อินพุตอันนี้ผมชอบอันนี้ผมไม่ชอบเงี้ยเราให้ไอเดียเยอะมากหรือแม้กระทั่งในโชว์ย่อยแต่ละเพลงเงี้ยว่าเราอยากทำอะไรในโชว์บ้างอะไรเงี้ยคือเรามีส่วนร่วมทุกว
17: ิน
9: าท
17: ี
9: ทุกขั้นตอน
19: มันคืองานเราอะเน
9: า
19: ะ
9: ใช่ครับใช่
21: แต่เลือกเวทีอะ
9: เลือกเวทีเราเลือกเอง
19: ทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหม
9: ค่อนข้างที่จะเห็นตรงกัน
21: ใช่เห็นตรงกันอยู่ครับว่าแบบว่าเวทีเป็นยังไงหรือเออร์วินอ่ะไปนั่งฟังเขาทำเพลงเลยว่าเพลงที่ต้องการปันเปิดตัวนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นยังไงหรือว่าแบบชุดโชว์เดี่ยวต่างๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาแล้วก็พยายามใส่ทุกอย่างที่ความสามารถเราทำได้อัดให้มันเต็มที่ในโชว์นี้
17: เหมือนเราไปนั่งในมุมของแบบเอลิสว่าถ้าเอลิสเขามาดูเขาอยากดูอะไรจากเราเนาะ
19: คือที่ครับครับ
21: ได้ได้อ๋อคือจะบอกว่าคือที่ผ่านมาตอนคอนเสิร์ตแรกอะครับผมคนก็จะแบบกดไม่ทันบ้าง
17: ใช่ใช่จำได้ตอนนั้นกดไม่ทัน
21: ใช่แล้วก็แบบว่าสำหรับผมรู้สึกเป็นคอนเสิร์ตที่ผมภูมิใจมากแล้วว่าคนที่ไปดูเขาแบบชอบอะไรเงี้ยพอรอบนี้มาเรารู้สึกว่าเราทำไงให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆไปอีกอะไรเงี้ย
17: ค่ะงั้น

0: เงี้ย
1: อาจจะยิ่งกว่านั้นหรือเปล่า
2: ตอนนี้มีคิดว่าจะกระโดดลงมาจากหลังคา Impact
0: เกแต่มัน rising up นะ
2: ใช่มันคือ rising up คือ push the limit จากที่เราเคยมีครับขึ้นไปอีกจากสิ่งที่เราเคยมีไม่เราเต้นเท่านี้คอนเสิร์ตนี้จะเห็นเต้นที่มากกว่าเต้นเราร้องเราแรปเท่านี้เราจะเห็นมากกว่าที่มันมีอะไรเงี้ย
3: แต่ Impact Arena มันเป็นแบบว่าอาร์ตก็ถือว่าเป็นสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ศิลปินทุกคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันแล้วถ้าเกิด A-list มากันเยอะเนี่ยคุณจะดูแลเขาได้ถึงจำนวนหรือเปล่า
1: ครับคือถ้าดูจากผังเวทีเราแล้วอะมันแบบบ้ามาก
0: ที่
1: มันใหญ่มันใหญ่มากแบบมีทุกซอกทุกมุมเลยแล้วก็เราเองเราไป Impact บ่อยครับเราค่อนข้างเคยดูหมายถึงว่าดูในฐานะผู้ชมอะเรารู้สึกว่าเรารู้ว่ามุมไหนที่แบบที่มันดีมันยังไง
2: เราเคยนั่งแม้กระทั่งข้างๆว่าถ้าข้างๆมันเห็นแค่นี้เราจะทำยังไงถ้าเป็นคอนเสิร์ตเราให้คนข้างๆได้รับความรู้สึกด้วย
1: ใช่ๆอ
2: ะไรอย่างเงี้ย
0: รับรองว่าทุกที่นั่งคือคุ้มค่าบัตรแน่นอน
1: แน่นอน
0: เนาะ27กันยายนนี้นะคะ Atlas Rising Up Concert นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งภูมิแล้วก็เออวินมากสนุกมากเลย
3: ขอบค
0: ุ
3: ณมากแค่2นะถ้ามาครบนี่คงแบบโอ้โหกันยันสว่าง
1: ต้องเอาพระมาสวดที
0: ่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันวันนี้พวกเราไปแล้วอย่าลืมไปกดบัตรคอนเสิร์ตแอดลาสด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ซื้อที่ไหนนะซื้อที่ไหนนะ
4: อีเวนต์ป๊อป
0: อีเวนต์ป๊อปจ้า
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอม
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: นี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
4: EFM Playlist of the Week
0: New Entry
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี69และนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์ภาคใต้เน้นรักษากฎหมายและการเสริม

0: กำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาสร้างสันติสุขในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีการหารือร่วมกับกอรมน.กองทัพและสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วไปต่อที่ครม.อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี69กว่า 60,000 ครัวเรือนใน41จังหวัดบ้านเสียหายรับ 9,000 บาทขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติรับรายละ2ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงต้นฤดูฝนทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมลดภาระด้านเอกสารโดยข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จึงมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569รวม 60,971 ครัวเรือนในพื้นที่41จังหวัดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตโดยตรงจากอุทกภัยหรือดินโคลนถล่มเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดจนเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทโดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเข้าหลักเกณฑ์แล้ว5รายในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำระบบประกันภัยมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมสรุปแนวทางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ปิดท้ายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2569กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้ตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านำมาส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอร์ตผลการตรวจพบเม็ดแอมเฟตามีนและไฮโดรคอไรด์มีปริมาณบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ปัจจุบันถูกนักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอร์ตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจพบยาเสพติดครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกพร้อมกล่าวว่าการนำสาร2ชนิดนี้มาผสมกันในบุหรี่ไฟฟ้าและสูดดมเข้าไปในร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงชีวิตอย่างเฉียบพลันเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์ในการกดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายฉับพลันชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 10
5: ขึ้นใจเมอร์ฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ท

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: รักเลยค่ะเด
1: ้ EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจเพราะเราก็สำคัญไม่แพ้ใครนะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
2: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
4: กินน็อตสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอร์ดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ยากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
4: ไส้ดิบ
6: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
5: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: EFM On Tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM On Tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายุ
7: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกา แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอัลลันเอเลียสปีจากพาเมรัสด้วยมูลค่ารวมสูงสุดถึง 34.2 ล้านปอนด์โดยแข้งชาวบราซิเลียนรายนี้มาเป็นตัวแทนของซาวิญโญตัวรุกเพื่อร่วมทีมชาติเดียวกันเตรียมย้ายไปร่วมทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยแมนซิตี้ตกลงจะจ่ายค่าตัวเบื้องต้น32ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก 2.2 ล้านปอนด์สำหรับดีลของอัลเลนโดยแข้งรายนี้มีกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันอังคารสำหรับใครที่ใกล้สอบแล้วลองแบ่งเวลาอ่านหนังสือเป็นช่วงสั้นๆเช่นอ่าน 25-30 นาทีแล้วพักช่วยให้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับสู้ๆกับการอ่านหนังสือนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
5: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็น4-5เราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
11: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือก1หรือว่าเลือก3เลือก1ที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
12: ้เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
3: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3-5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
14: และโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
13: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้อง

0: ด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้ 1 2
5: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับเรื่องราวของเกเบรียลมาร์ติเนลลี่อยู่ในการเจรจาขั้นสุดท้ายหลังจากอัลฮิราลเข้าใกล้บรรลุข้อตกลงกับอาร์เซนอลโดยการเจรจาผ่านเข้าสู่ช่วงขั้นที่จะใกล้เข้าบรรลุทั้ง2ฝ่ายโดยเดวิดออนสตีนรายงานว่าวินใหญ่อาร์เซนอลเรียกค่าตัวมาร์ติเนลลี่สำหรับอัลฮิราลที่60ล้านปอนด์ขณะที่แฮนด์ออฟอาร์เซนอลกล่าวว่ามาร์ติเนลลี่เปิดใจย้ายทีมหลังจากได้รับทราบการชี้แจงจากอาร์เตต้าแล้วซึ่งทำให้ท่าทีต่างจากก่อนหน้านี้โดยล่าสุดฟาบริซิโอ โรแมโน่ระบุว่าอัลฮิราลได้ปรับปรุงข้อเสนอสำหรับมาร์ติเนลลี่ในขั้นสุดท้ายโดยมูลค่าอยู่ราวๆ 50-55 ล้านปอนด์โดยเป็นตัวเลขที่อาร์เซนอลพอใจสมควรหลังจากข้อเสนอแรกกาลาตาซารายที่38ล้านปอนด์ถูกปัดไปเนื่องจากดูเหมือนจะน้อยเกินไปด้วยสิ่งบ่งชี้ในดีลนี้คือการเจรจาบรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับนักเตะมีการเจรจาต่อไปนักเตะต้องตัดสินใจแต่ในส่วนเรื่องของสโมสรนั้นอาร์เซนอลมีท่าทีเชิงบวกและยอมรับข้อเสนอนี้พร้อมยินดีจะขายเขาออกไปเต็มทีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่าย

0: ไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโน้ตสปูน
1: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอแต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองเห็นเธอเจ็บปวด

0: สวัสดีวันพุธไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนี้อย่าลืมมอบพลังบวกให้กับคนรอบข้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มความสุขตลอดทั้งวันนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
2: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับเรื่องราวของเดวิดออสตีนผู้สกัดจาก The Athletics รายงานว่า Manchester City ให้ความสนใจในตัวของคอติกาโปกองหน้าลิเวอร์พูลโดยแข้งวัย27ปีรายนี้เหลือสัญญากับต้นสังกัดยาวไปจนถึงปี2030และเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปเวลา5ปีโดยทั้งนี้ยังไม่มีการเจรจาระหว่างสโมสรต่อสโมสรแต่อย่างใดโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าตัวเป็นข่าวกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่บ่อยครั้งแต่ทางฝั่งทัพหงแดงยังคงยืนกรานหนักแน่นว่าเจ้าตัวไม่ได้มีไว้สำหรับขายโดยล่าสุดยังได้ลงเป็นตัวจริงในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกที่เสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพร้อมยิงประตูแรกให้กับทีมอีกด้วยไลน์ชมูกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีครับผมเพิร์ลครับ
9: พี่ครับ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
10: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
11: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ในวัน

0: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนะครับอนาคตของ Enzo Fernandez กับเชลซียังคงเป็นเครื่องหมายคำถามหลังมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาต้องเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนซิตี้อย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยเอนโซ เฟร์นันเดสถูกลงสนามในฐานะตัวสำรองช่วงครึ่งหลังโดยลงมาแทนที่โรเมโอลาเวียแต่กลับได้รับการตอบรับแบบไม่เป็นมิตรจากแฟนบอลสิงห์บลูบางส่วนหลังมีเสียงโห่ดังขึ้นจากบนสแตนด์ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าแมนซิตี้กำลังเร่งเครื่องเพื่อคว้าตัวกองกลางวัย25ปีไปร่วมทัพขณะที่นักเตะเองก็ถูกอ้างว่าพร้อมบรรยากาศย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ไปร่วมงานกับเอนโซ มาเรสกาอดีตกุนซือเชลซีที่ปัจจุบันคุมเรือใบสีฟ้าหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: สวัสดีครับผมโดมจรวัตรนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน

0: สวัสดีวันพุธฝึกภาษาอังกฤษวันละนิดช่วยเพิ่มทักษะให้ชีวิตและต่อยอดได้เยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 น.มาธิอัสยาเลอร์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของ Newcastle United ยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีโอกาสที่ลุยส์ฮอลแบ็คไซด์ดาวรุ่งจะย้ายไปร่วมทีม Manchester United ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยเกมพรีเมียร์ลีกนะเปิดฤดูกาลนิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูล2-2โดยที่ผ่านมาปีเตอร์ชไมเคิลตามผู้รักษาประตูแมนยูไนเต็ดซึ่งทำหน้าที่ในรายงานของเวียร์เพลย์ได้ถามยายสเลอร์แบบตรงๆว่าเรากำลังมองหาแบ็คซ้ายของคุณอยู่ด้านยายสเลอร์หัวเราะก่อนตอบกลับซ้ำหลายครั้งว่าไม่มีทางไม่มีทางเป็นการแสดงจุดยืนชัดเจนว่านิวคาสเซิลไม่ต้องการปล่อยฮอออกจากทีมสาเหตุสำคัญมาจากที่นิวคาสเซิลมองว่าฮอเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถแตะต้องได้หลังช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสรต้องเสียผู้เล่นสำคัญหลายรายทั้งแอนโทนีกอร์ดอนซานโดรโตนาลีและบรูโน่กิมาไรส์จึงไม่มีความต้องการปล่อยกำลังหลักออกจากทีมเพิ่มเติมรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ
9: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ ESM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับเชลซีภายใต้การคุมทีมของแชบี้อลองโซเปิดตัวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดบ้านเฉือนชนะฟูลแลม 3-2 โดยเกมนี้3แนวรุกตัวความหวังอย่างชัวเปโดรมอร์แกนโรเจอร์สและโคพาเมอร์ต่างมีชื่อทำประตูครบถ้วนโดยชัวเปโดรเป็นคนเบิกสกอร์แรกก่อนที่โรเจอร์จะยิงให้สิงห์บลูกลับมาขึ้นนำอีกครั้งก่อนหมดครึ่งแรกโคพาเมอร์มาบวกประตูที่3ให้ทีมได้ไม่นานหลังเริ่มครึ่งหลังไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด

0: สวัสดีวันพุธสมาธิหลุดบ่อยอยู่ใช่ไหมคะลองเปลี่ยนมาฟังเพลงที่ไม่มีเนื้ออาจจะช่วยให้เราโฟกัสได้มากขึ้นนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฮ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ์
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ไม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ายมิแนวฟินต้องกินโน
1: ้ตEFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกๆที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยก
3: ๆ EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อโย
4: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: วัดค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปฏิเสธข่าวใช้ M16 ยิงวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสปฏิเสธข่าวใช้ M16 ยิงวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ชี้ภารกิจคืนเกิดเหตุเป็นการลาดตระเวนตรวจการเท่านั้นคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงกรณีสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงจากร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่จึงจัดเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปปฏิบัติการยิงสำหรับกำลังพลบนอากาศยานจำนวน4นายประกอบด้วยนักบินนักบินผู้ช่วยนายทหารฝ่ายอำนวยการและช่างเครื่องโดยไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปตามคำสั่งของหน่วยและยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่าอยู่บนอากาศยานและไม่มีการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นตามที่ถูกกล่าวหาส่วนภาพร่องรอยบนพื้นถนนหน่วยระบุว่าเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการจึงอาจกระทบต่อสภาพพื้นที่และพยานหลักฐานในคดีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในสังคมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณพลุน้ำดำหมู่1ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจึงได้เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บคือนายฮาซันอายุ21ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงโดยหลังเกิดเหตุร้อยตำรวจโทสุรเดชเป็งศรีเจริญรองสารวัตรสอบสวนสภ.ทุ่งยางแดงพร้อมกับชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมมาติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วย
5: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม

0: 2514รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมจุงอาเชียนครับ
3: สวัสดีครับผมดังณัฐชัยนะครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธครึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วลองหยุดเช็คพลังใจตัวเองสักนิดเติมความสดชื่นให้ใจได้ง่ายๆด้วยการคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ในวันนี้กันนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: แอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอร์ดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกมีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อ
5: ออร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อยกอยกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
16: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
17: ไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
14: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
15: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
18: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองท ทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
19: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
18: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุด

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีอ่ะตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
3: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับธิดารีสายสว่างค่ะกกต.ปฏิเสธค่ะ